0: ตารางเมตรละ300บาทนะครับยังคงเหลืออีก291ตารางเมตรนะครับงานก็แล้วๆพี่น้องเอ้ยแต่เงินยังจ่ายบ่ครบเด้อขอบคุณพี่น้องที่ยังโทรหาลูกหลานร่วมสมทบนะครับขอบคุณผู้ร่วมสมทบถวายวัดอุทิศให้วัชระเสมอพิทักษ์500 5,000 บาทขอบคุณผู้ร่วมสมทบสั้นบักพระประสงค์อุทิศให้ยอแซฟสุนันจำปาราชครบ1ปี 3,000 บาทขอบคุณพี่น้องที่บำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
1: แล้วก็ขอบคุณพี่น้องได้เลย

0: ได้แต่ขออย่างเดียวเด้อจะไปนั่งกินข้าวอยู่ในสวนหญ้าเด้อนะเดี๋ยวอะไรหกไปแล้วมันทำความสะอาดลำบากก็พี่น้องไปภาวนาพาลูกหลานไปเดินได้นะครับแล้วก็อย่าไปวิ่งเล่นเพราะว่าไอ้ญาติเทียมนั้นมันก็นอกจากจะทากาวแล้วมันก็ยังมีตะปูที่ตอกลงไปให้มันยึดติดกลัวไปวิ่งเล่นแล้วมันจะทำให้นะเกิดความเสียหายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องได้มีความศรัทธามากยิ่งขึ้นในการเดินชมสวนที่นั่นแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจได้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนและคุณพ่ออยากสรุปในวันอาทิตย์นี้ว่าบาคีตาแปลว่าผู้โชคดีเป็นชื่อที่ถูกตั้งเพื่อประชดประชันชีวิตทาสหญิงคนนั้นแต่ว่าทาสหญิงคนนี้ทำให้ชื่อนี้มีความหมายใหม่ว่าผู้โชคดีก็หมายความว่าเธอได้ผ่านความทุกข์ยากลำบากต่างๆมากมายทุกทรมานแต่ทำให้เธอรู้จักพระเยซูเจ้าทำให้เธอได้เป็นคริสตชนและก็สิ่งที่สำคัญเธอได้เป็นบุญราศีนะออกจากประเทศซูดานด้วยการถูกโซ่ตรวนเป็นทาสนิรนามไปที่กรุงโรมแล้วได้รับการประกาศเป็นบุญราศีในอย่างสง่าเป็นธิดาของซูดานแล้วก็วันที่10กุมภาพันธ์100ปีต่อมานั้นนักบุญสมเด็จพระสายยนต์ปอนที่2ได้ไปที่ประเทศซูดานแล้วก็ร่วมมิสซาประกาศให้เธอเป็นนัทธิดานะแห่งซูดานเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานก็ขอพี่น้องเองในชีวิตของเรานะคุณพ่อได้เริ่มต้นในมิสซาแบ่งปันให้กับพี่น้องบอกว่าการให้ที่ไม่รู้สึกละอายใจอะไรก็การขอที่ไม่รู้สึกละอายใจอะไรก็การขอโทษและการให้ที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยก็การให้อภัยเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราคริสตชนต้องรู้จักรักและก็ให้อภัยเสมอตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้าและตัวอย่างของนักบุญโจเซฟินดาบากิตานะซึ่งเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้พลังของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ครอบครองจิตใจและร่างกายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้ไม่ดำเนินชีวิตตามความรู้สึกของตนแต่ปฏิบัติตามการดลใจของพระจิตเจ้าตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
1: อาเมน
0: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วให้พระน้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

0: าแต่พระชนนีพระเจ้า
1: ลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่
0: โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมัจจารีผู้ทรงได้รับพระพร
2: ทูตสวรรค์ของพระเจ้า
0: พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษา

0: ิน
1: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญราศีทั้งบุญนักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามีคาแอน
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: เดชพระนาม
0: พระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบนเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่หนึ่งและบทอ่านที่สามนั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นส่วนพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้นักบุญเปโตรนะครับคุณเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนักบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอในครั้งที่สี่ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัยสามครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆถึงเมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14แล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบนเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่1และบทอ่านที่3นั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่1บอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นฉันเพื่อวารสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้ในบนเปโตรนะครับบนเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆแต่เมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14และจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรศิราบทที่27ข้อ30ถึงบทที่28ข้อ7ความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจแต่คนบาปกลับยึดไว้แน่นผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นพระองค์จะทรงจดบัญชีบาปไว้อย่างเคร่งครัดจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาถ้าผู้ใดสุมความโกรธต่อผู้อื่นไว้เขาจะขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาเขาให้หายได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาจะกล้าอธิษฐานภาวนาขออภัยบาปของตนได้อย่างไรเขาจะเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอแล้วยังอาฆาตมาตร้ายผู้ใดจะอภัยบาปแก่เขาได้จงระลึกถึงบั้นปลายของท่านแล้วเลิกเกลียดชังเธอจงระลึกถึงความเน่าเปื่อยและความตายแล้วท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างซื่อสัตย์จงระลึกถึงบทบัญญัติและอย่าเครียดแค้นเพื่อนบ้านจงระลึกถึงพันธสัญญาของพระผู้สูงสุดแล้วมองข้ามการล่วงเกินที่ท่านได้รับบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่14ข้อ7ถึง9พี่น้องไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์เจ้าจึงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพเพื่อจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งของผู้ตายและของผู้เป็นบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่18ข้อ21ถึง35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่ 10,000 ตาลันเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเธอแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่100เหรียญเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเธอแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสาระเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้น ไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดานำตัวบทพระวรสารโดยนบุญมัทธิวบทที่18เรื่องการให้อภัยมาเสนอให้เราได้รำพึงกันเปโตรถามพระเยซูเจ้าว่าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่ท่านคิดว่าการให้อภัยถึง7ครั้งก็มากเกินพอแล้วแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบท่านว่าต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งซึ่งหมายความว่ายกโทษเสมอไปตัวบทเล่าอุปมาเรื่องกษัตริย์พระองค์หนึ่งมีผู้รับใช้คนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้พระองค์จำนวนมากถึง 10,000 เดนารีซึ่งภาษาไทยแปล 1,000 ล้านบาทเขาไม่มีเงินจ่ายคืนกษัตริย์ผู้รับใช้ผู้นั้นจึงขอกษัตริย์ได้เมตตาผ่อนผันกล่าวว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้เมื่อได้รับการยกหนี้จากกษัตริย์แล้วเขาพบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาเพียง100เดนารีเงิน1เดนารีเป็นค่าแรงทำงานใน1วันดังนั้น100เดนารีจึงมีค่าเท่ากับค่าแรง100วันซึ่งคิดเป็นเดือนก็อยู่ในราว3เดือนซึ่งเขาคงสามารถหามาคืนได้ไม่ยากนักเพื่อนคนใช้ขอร้องเขาด้วยคำพูดประโยคเดียวกับที่เขาพูดกับกษัตริย์ว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดแต่แทนที่จะยกหนี้ให้เพื่อนเหมือนที่กษัตริย์ยกให้เขากลับไม่ยอมยกหนี้ให้เพื่อนผู้รับใช้แต่นำเขาไปขังคุกจนกว่าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดก็มีคนนำเรื่องนี้ไปรายงานให้กษัตริย์ทรงทราบกษัตริย์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์เกรี้ยวมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้นซึ่งเขาไม่มีทางชำระได้หมดอุปมาเรื่องนี้หมายถึงเรื่องราวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นบุคคลแรกที่ให้อภัยแต่บุคคลที่ได้รับการอภัยมีหน้าที่กระทำเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงกระทำแก่เขา

การได้รับพระกรุณาจากพระองค์ทำให้บุคคลสามารถมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นต่อไปหากข้าพเจ้าไม่ให้ความเมตตากรุณาแก่ผู้อื่นก็ไม่สมควรได้รับความเมตตากรุณาเพราะไม่มีประโยชน์สิ่งที่ได้รับมาแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นการให้อภัยจึงอยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ความเมตตากรุณาเป็นพระหันสถานที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราแต่ละคนเพื่อเราจะได้นำไปให้ผู้อื่นต่อไปเป็นพระพรที่แห่งพระหันสถานที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้บทความที่หนึ่งเป็นตัวบทจากหนังสือบุตรศีราที่สอนให้อยู่ห่างจากความเครียดแค้นและความโกรธบุตรศีรากล่าวว่าความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาแม้ชาวยิวในสมัยก่อนจะมีกฎบัญญัติควบคุมอยู่แต่ความคิดในเชิงจริยธรรมก็ยังเป็นสิ่งที่พวกเขายึดถือกันการยกโทษที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาเสนอทำให้คริสตชนสามารถเจริญชีวิตอย่างน่าพิศวงเพราะพวกเขาไม่ได้เจริญด้วยพลังอำนาจของพวกเขาแต่ด้วยพระหันสถานของพระเจ้าบทอ่านที่สองเป็นบทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมเปาโลกล่าวว่าไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอย่าลืมว่าการเป็นคริสตชนคือการเป็นคนของพระคริสต์และพระคริสต์ก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราทรงเข้าครอบครองเราด้วยพระกรุณาของพระองค์ด้วยการอภัยดังนั้นเป็นพระองค์ที่กระทำการในตัวเราพระคริสต์เจ้าทรงสิ้นพระชนและกลับคืนชีพเพื่อเป็นพระเจ้าของผู้เป็นและพระเจ้าของผู้ตายเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของเราและโดยผ่านทางเราพระองค์สามารถประทานพระเมตตาทั่วทุกแห่งหนด้วยวิธีการอันน่าพิศวงอันเป็นความสามารถของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ Amen.

0: คุณสังเกตไหมว่าคนที่มาช้ามักจะมีหน้าตาแจ่มใสกว่าคนที่ต้องรอเขาคุณสังเกตไหมว่าคนที่มาช้ามักจะมีหน้าตาแจ่มใสกว่าคนที่ต้องรอเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ปนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนนักบุญเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนม์ได้ตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่1และบทอ่านที่3นั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่1บอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นฉันพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้นักบุญเปโตรนะครับบุญเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนักบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆแต่เมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14แล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ัตว์ปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลข
1: ที่600
0: หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
0: ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบนเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่1และบทอ่านที่3นั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่1บอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นส่วนพระวารสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้ท่านบุญเปโตรนะครับบุญเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆแต่เมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14แล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

ท่านผู้ชมพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทอ่านที่2นั้นไปก่อนหน้าบุญเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนชนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนม์ได้ตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่1และบทอ่านที่3นั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่1บอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นฉันพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้นักบุญเปโตรนะครับมันเป็นตัวถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนักบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆแต่เมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14และจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
1: เนื่องทอง

สุขสันต์วันอาทิตย์มายังพี่น้องที่เคารพทุกท่านมิตรรักแฟนเพลงที่เคารพทุกมงทุกบ้อนขอต้อนรับเข้าสู่ความสุขความมนซืนกับช่วงเวลาของรายการชุมชนคนลูกทุ่งมูลนิธิประสงค์เนืองทองหรือนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบกำงามขอมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งมอบความสุขความมนซืนความสำราญมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพผ่าน FM 104.5 MHz และ 88.25 MHzให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงออกอากาศจากหอมีคาเอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งความสุขความมนซืนความสำราญใจไปถึงพี่น้องทั่วทุกมุมโลก24ชั่วโมงผ่านทางช่องทางออนไลน์อำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสักขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็คณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลและคุณพ่อกฤษดาว่องไวประสงค์เนืองทองนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: มนอยู่บอกอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอามิตรรักแฟนเพลงที่เคารพนะครับมื้อนี้ฟังเพลงกันมันม้วนเนาะเหลือเบิ่งฟ้าสวงว่างนึงนี่ยังคึมๆยังบ่แดดออกเลยได้นี่แต่ว่ามันสิซ่งๆคือสิแดดออกอยู่เด้อเนาะอีเมเนาะในทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นพยากรณ์เอาไว้มื้อนี้น่าจะไม่ตกเนาะนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นเว้าได้มื้อนี้ร้อยละ40ของพื้นที่คือสิมีตกเนาะอีเมนเนาะคันตกกระตกยามมื้อแรงพุ่นละผมว่าได้คือสิตกกระตกยามมื้อแรงเนาะแต่ว่ามื้ออื่นเป็นต้นไปฮอดวันที่15นี่ฝนห่ํามาแห้งได้160ถึง180พุ่นได้แสดงว่าตนบ่ายๆฝนอาจจะห่ํามาเนาะอีเมนเนาะบ้านเฮาเนาะเบิ่งแย่งกันเด้อส่งกําลังเจอไปทั้งพี่น้องบ้านบอนบ้านขาไก่บ้านโคกม่วงทางโซนทางพุ่นนําเด้อทางกุสุมานมื้อนี้ทางอบต.นาโพเอ็ดโรงทานเนาะธรรมสัญจรละวะอยู่บ้านข้างใกล้ละวะผมได้ยินแบบนั้นได้เพราะว่าเห็นหลานสาวร้านติ๋วข้าวมันไก่พากันไปเอ็ดโล่งทานไปซอยอบต.หน้าผู้นำโดยคุณครูดวงใจเนืองทองคุณครูศูนย์ต่อแตะบ้านโคกม่วงซึ่งก็อยู่กับพี่น้องทางพุทธอยู่แล้วก็เลยนี่แหละเอาข้าวมันไก่ไปต้องอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ไปได้หันเอ็ดโล่งทานไปนำได้หันโอ้เห็นข้าวมันไก่ตั้งแต่ดึกพุ่นพี่น้องทั้งบ้านม่วงบ้านบอนมาใกล้ไปเอาเด้อไปรับอันเขามันไก่เด้อเป็นก้องกินแล้วจะติดใจทานแล้วจะติดใจแซ่บเขามันไก่น้องติ๋วอยู่ทางอยู่ข้างๆที่พักครูโรงเรียนบ้านนาโพคุรุราชพัฒนามงตลาดโพทองนั่นแหละมงขายเพิ่นก็ได้แต่ละมือแต่ละมือก็ค้นไปอุดหนุนลายได้ไปกินลายพี่น้องหูจักแล้วเด้เนาะเขามันไก่แซ่บมีอาหารต่างๆมีก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวก็มีได้อันนี้ก็พี่น้องทางพุทธศาสนิกชนธรรมสัญจรมื้อนี้อยู่บ้านข้างใกล้แล้วเนาะส่งกำลังเจอไปเด้อคือสิไม่ได้ฟังรายการของผมมื้อนี้เนาะ เฮ็ดบุญกันไปนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ู่ไทยฝากพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอาไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนภูไทยหลายท่านเอาไปใช้แล้วถึกโอกถึกใจเพราะว่าบางคนว่าถึกกับค่อยถึกกับค่อยว่าสันเดย์อย่าลืมนะครับพี่น้องครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนภูไทยนี่ผลิตมาจากใบวานสนไปสกัดเอาจากใบวานสนใบโบใหญ่ใบโบแก่โบอ้อนกำลังพอดีพี่น้องหูจักเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่สมัยตะกี้ใส่ใบวานสนนี่ละไปล้นไฟแล้วก็เอามาประคบหรือพันรอบมองทีแขนคลุยขาคลุยปวดบวมต่างๆฟกช้ำต่างๆเคล็ดขัดยอกต่างๆมูนี้บ่ต้องไปตัดเอามาบ่ต้องเอาไปล้นไฟอีกแล้วมันเมื่อยอีแม่เอ้ยอายุแห้งหลายสั่งน้ำหมั่นนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งถนัดตัวใดมักตัวใดเอาไปใส่ลองเบิ่งทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาอาการเจ็บใบนะมงปวดบวมฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกต่างๆเอาไปใช้ได้ดีครับส่วนแบบสเปรย์นี่แบบน้ำนี่ใช้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกต้อตอดแตนตอดแมงสัตว์กัดต่อยแมงงอดตอดเด้ออันนี้นวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำมีส่วนผสมสำคัญก็คือจากน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารเซซามินซาเซโมลินแล้วก็ชะลอความเสื่อมด้วยบำรุงผิวพรรณด้วยอันนี้คุณสมบัติของน้ำมันงาดำอีกประการหนึ่งนะครับก็ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าและปวดหลังได้เป็นอย่างดีอันนี้ของประโยชน์ของน้ำมันงาดำนอกจากนั้นเราก็ยังมีส่วนผสมของน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่ช่วยบรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงบ่ว่าสิเป็นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บคอจากการตึงหรือเคล็ดหรือข้ออักเสบนี่น้ำมันระกำพอทามันก็สิมีความรู้สึกอุ่นๆขึ้นมาจากน้อยนึงเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิดครับเกือบทุกชนิดเลยในประเทศไทยของเฮานี่ทุกชนิดเลยก็ว่าใดๆต้องมีส่วนผสมของน้ำมันระกำเช่นครีมทาแก้ปวดยาหม่องและน้ำมันนวดต่างๆอันนี้มีส่วนผสมสำคัญเฮาก็เอามารวมกันเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งราคา120บาทส่งตรงถึงบ้านทารับเอาอยู่เฮือนเก็บปลายทางที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349 0898633349สำหรับโทรหาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสั่งสินค้านะครับส่วนตั้งแต่แหของเฮาก็เช่นเคยครับอยู่กับสทต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายในรัศมี2กิโลเมตรเราก็บอกว่าสิขี่จักรยานไปส่งถ้าไกลกว่าหันกับโทรสั่งเอาเนาะสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่สตต้อยสมจิตมังกายหมายเลขโทรศัพท์ครับ0813800359อีกเทื่อนหนึ่งเด้อครับเด้อ0813800359

พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องว่าพระเจ้าเป็นเจ้าหนี้และเราทุกคนเป็นลูกหนี้เราเป็นหนี้พระเจ้ามากแต่เราเป็นคนเค็มกับคนอื่นไม่ยอมยกหนี้ให้เขาพระองค์ตีเตียนคนที่ไม่ยอมยกหนี้ให้คนอื่นว่าเจ้าคนสารเลวเรายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าจึงต้องเมตตาคนอื่นเหมือนเราเมตตาเจ้ารับบีคือครูคำสอนชาวยิวนั้นสอนว่าเราให้อภัยแก่คนที่ทำผิดต่อเราสามครั้งแต่เปโตรเสนอควรเป็นเจ็ดครั้งท่านคิดว่าคงใจกว้างที่สุดแล้วแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าไม่ใช่สามหรือเจ็ดครั้งแต่เป็นเจ็ดคูณเจ็ดสิบหนในปฐมกาลลาแมกบอกให้แก้แค้นเจ็ดครั้งเจ็ดสิบหนพระเยซูเจ้าจึงบอกให้อภัยในจำนวนเดียวกันคือไม่มีสิ้นสุดบทอ่านที่หนึ่งในสมัยของประกาศกดาเนียลเมื่อเกิดปัญหาใหญ่อาสริยาภาวนาด้วยเสียงดังอยู่กลางไฟว่าขอพระเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไปพวกเราต้องอับอายด้วยแผ่นดินเพราะบาปเวลานี้เป็นเวลาสิ้นหวังเพราะไม่มีผู้นำไม่มีประกาศกไม่มีเจ้านายไม่มีเครื่องเผาบูชาขอทรงรับข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาต่อหน้าพระองค์ถ้าทุกคนมาถึงทางตันและร้องหาพระเจ้าได้อย่างนี้เขาก็ยังมีทางออกปัญหาของคนเราคือเมื่อเราทิ้งพระเจ้าแล้วมาประสบปัญหาเราจึงต้องสู้คนเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก

ส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจพิเศษสำหรับมิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพทุกมงทุกบอนพี่น้องทาง FM 88.25 MHz บ้านมงบ้านบอนบ้านขาไก่บ้านอีกุดกุดฮูพี่น้องทั้งกุสุมานเด้อทุกมงทุกบอนส่วนพี่น้องที่ติดตามทาง FM 104.5 MHz ก็ส่งกำลังเจอหาทุกมงทุกบอนได้ไปกันหลายฟังกันหลายที่ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับคุณยายลำดวนด้วยทางโคกสะอาดเด้อคุณยายลำดวนเช่นเดียวกันนะครับลืมไม่ได้พี่น้องทางเดย์แคร์บอกว่าฟังรายการนุ่มน้อยคนผู้ไทยภาษาผู้ไทยแล้วโมนโมนโมนวันสันขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับศูนย์เดย์แคร์ฝากพิเศษไปยังถนนคนทำดาวเส้นนั้นโดยคุณพี่คนึงนิดนะครับ

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

พี่น้องครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: การรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบนเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสชนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนได้ตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่หนึ่งและบทอ่านที่สามนั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นฉันเพื่อวารสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้ในบนเปโตรนะครับบนเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอในครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆถึงเมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14แล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: นับเวลาต่อจากนี้ไปขอเส้นพี่น้องพบกับรายการข่าวค้นข่าวค้นข่าวค้นข่าวค้นคนผู้ไทยไทยไทยไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นาโพผู้ไทยน้ำใจเดือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปธรรมพอยอแซกล่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวคนคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเตแหนองแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายจุมพาแห่งแดนมรณสคีคุณพอทวีชัยศรีหัวรกุลคุณพออุปสังฆราชประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงและก็มีคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตคุณและคุณพ่อกฤษดาว่องไวข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้นะครับรับสายคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาวันปกติรายการช่วงเวลานี้ 11:00 น.ถึง 12:00 น.เป็นรายการของต้อยสมจิตมังกายในวันปกติส่วนวันอาทิตย์เป็นหน้าที่ของหนุ่มนาคนผู้ไทยทําการรายงานข่าวสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงไปยังพี่น้องในชุมชนของเราที่สามารถติดตามรับฟังได้ทุกมงทุกบ่อนตลอดจนทางวิทยุออนไลน์ของเรานะครับส่งไปถึงทุกมงทุกบ่อนทั่วทุกมุมโลกบ่ว่าสิเป็นทาง My Thunder Radioบอกว่าสิเป็นทางทีวีทวิตและก็ทางเรดิโอกาเด้น FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ที่ทั่วทุกมุมโลกนะครับตลอดจนทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครและก็ส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ของเราด้วยวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขวดละ50บาทและก็ชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทใส่บรรเทาอาการปวดเคล็ดขัดยอกเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมองนั้นมองนี้เนื่องจากการเอ็ดงานนักหรือการออกกำลังกายแขนขลุ่ยขาขลุ่ยแขนหักขาหักใช้บรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีหรือแมลงสัตว์กระต่อยต่อต่อแตนตอดใช้ทั้ง2ชนิดด้วยกันนะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องมื้อนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026มื้อนี้เป็นวันที่256ของปีใน1ปีมี365วันเหลืออีก109วันก็จะถึงวันสิ้นปีใน109มื้อนี้สิเป็นมื้อของเฮาหรือบ่ฝากทุกเรื่องราวไว้ในพระเมตตาของพระฝากทุกนาทีเอาไว้ในพระเมตตาของพระและก็ขอบคุณพระองค์ใน256วันที่ผ่านมาขอบคุณข่าวมื้อนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและก็ขอบคุณไปทางเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสคี Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงตลอดจนขอบคุณไปทางคุณพ่อขวัญถิ่นวันจากดาเนียนบล็อกและพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ซึ่งวันนี้ก็มีข้อคิดข้อรำพึงจากพระคุณเจ้าและจากคุณพ่อขวัญทินวันมาฝากคุณผู้ฟังจากบทพระวรสารท่านนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่13

0: บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง
1: คุณผู้ฟังท่านที่เคารพครับวันนี้บทพระวรสารจากบทพระวรสารของท่านนักบุญมัทธิวนั้นข้อคิดข้อรำพึงประจำวันนี้จากดาเนียลบล็อกโดยคุณพ่อขวัญทินวันกระแบ่งปันว่าการยกโทษและการให้อภัยเป็นเครื่องหมายของการเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เอาใจใส่ต่อพี่น้องด้วยความรักเป็นต้นในครอบครัวในสังคมหรือในหมู่คณะเพื่อสร้างสัมพันธภาพใหม่ระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเพื่อนฝูงสมาชิกในคณะหรือแม้กระทั่งศัตรูให้กลับคืนมาอีกครั้งบนพื้นฐานแห่งความรักแบบคริสเตียนที่ไม่มีเงื่อนไขและไร้ขีดจำกัดซึ่งพระเยซูเจ้าวันนี้พระองค์สอนและทำให้เห็นบนไม้กางเขนในการให้อภัยผู้ประหารพระองค์นะครับในช่วงท้ายคุณพ่อก็แบ่งปันมุนีว่าเราแต่ละคนล้วนเป็นคนบาปและเคยทำผิดมาด้วยกันทั้งนั้นเราต้องการการยกโทษและการให้อภัยจากผู้อื่นและเราต้องเป็นคนแรกที่พร้อมจะยกโทษและให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อเราผู้ที่ไม่ยอมให้อภัยเท่ากับว่าเขาได้ทำลายสะพานที่ต้องข้ามศิษย์พระคริสต์หมายถึงคาทอลิกของเรานะครับต้องยกโทษและให้อภัยเสมอลืมและไม่จดจำความผิดปฏิบัติต่อเขาประหนึ่งว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนเลยทั้งนี้เพราะการให้อภัยนำสันติสุขแท้มาสู่จิตใจผู้ให้อภัยและผู้ได้รับการอภัยนั่นเองครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกในส่วนของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษาของเรานะครับพระคุณเจ้าก็แบ่งปันจากบทอ่านที่1มื้อนี้ว่าเราสมควรได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นบทอ่านบอกว่าจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อเราสวดภาวนาบาปของเราก็จะได้รับการอภัยแต่มีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงการแก้แค้นส่วนบทอ่านที่2พระคุณเจ้าแบ่งปันว่าวันนี้คริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยว ขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้รับการทรมานและสิ้นพระชนโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระคริสต์เจ้าได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นคนของพระเจ้าในส่วนบทพระวรสารพระคุณเจ้าแบ่งปันวันนี้ว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนทุกคนรวมทั้งท่านนักบุญเปโตรวันนี้ก็บอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดท่านจึงถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องการให้อภัยเขากี่ครั้งตามคำสอนของรับบีก็บอกว่า3ครั้งพอครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวก็คือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นนี่คือคำถามที่ถามต่อรับบีแต่วันนี้พระเยซูเจ้าสั่งเราให้อภัยด้วยสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะพระเจ้าให้อภัยเราเสมอและเราต้องให้อภัยคนอื่นด้วยเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาขอพระคุณพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับ

มาติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำมื้อนี้นะครับซึ่งก็วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศก็บอกว่ามื้อนี้บ้านเฮาฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางหม่องบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยความเร็วของลมมื้อนี้10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของ14ถึง18กันยายนก็บอกว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่จากมื้อนี้ร้อยละ40ก็จะเพิ่มเป็น60ถึง80มื้ออื่นเป็นต้นไปโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งและฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จะมีลมแปรปรวนด้วยความเร็วของลมตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไป10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมื้อนี้10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในส่วนของสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็พาดหัวว่าประกาศฉบับที่9เตือนฝนตกหนักถึงวันนี้13กันยายนจับตายอมความกดอากาศต่ำที่จ่อเป็นพายุกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ13กันยายนวันนี้เป็นฉบับที่9ในช่วงตั้งแต่11ถึงวันนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกเพิ่นก็บอกว่ามีฝนตกหนักเป็นบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยและตอนบนรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยจะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศซึ่งพยากรณ์อากาศนั้นก็บอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและก็คาดจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง 13-14 วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ประชาชนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้และก็ท่านที่จะเดินทางไปประเทศดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็ขอให้วางแผนการเดินทางเป็นอย่างดีด้วยอันนี้ก็นำฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับพี่น้องครับอนุทินสั่งเอกนิติขยายไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก 1-2 เดือนหลังประชาชนไม่ได้ใช้เงินเหลือตั้ง 50,000 ล้านอ๋อคือเป็นนั้นคนยังบ่ใช้เงินเนาะ17:12 ของเมื่อวานนี้12กันยายนที่พรรคภูมิใจไทยในอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บอกว่าขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายตนทราบว่ายังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่ประชาชนหลายท่านไม่ได้ไปลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้เงินประมาณ 4-50,000 ล้านบาทตนจึงสั่งการให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปขยายการใช้งานไทยช่วยไทยพลัสก็จะเป็นเดือนหรือ2เดือนก็ขอให้ครบอยู่ในวงเงินที่เรามีหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีครับโดยจะมีการใช้ต่อไปแบบต่อเนื่องเพราะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วเหลืออีก3เดือนตุลาพฤศจิกาและธันวาคมโดยงบที่เหลืออยู่ก็ทำได้แค่ไหนก็ลงให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระเพราะว่ามีภาระเรื่องค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำโดยคำนึงถึงประชาชนอยู่ตลอดเวลาส่วนที่มีฝ่ายตรงข้ามวิจารณ์ตลอดนั้นตนก็อยู่ข้างประชาชนว่าอะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชนก็ไม่มีเหตุผลใดต้องกังวลเพราะตนทำเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศนั่นเองนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ใช้โครงการนี้ด้วยนะครับต่ออีกแล้วนะครับยังเหลือเงินอยู่ตั้ง 50,000 ล้านประชาชนยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อ่ะอันนี้ก็ได้อีกเดือนก็ว่ากันใหม่นะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเว้าถึงเด็กและเยาวชนต่อกันสักนิดหนึ่งนะครับในหัวข้อคิดจะลักลักขโมยลอลิงเด้อบ่แม่นรักนะครับพาดหัวข่าวว่าคิดจะลัก
จากห้องเรียนสู่เวทีภาพยนตร์นานาชาติเยาวชนหนองกี่พิทยาคมคว้าเบสฟิล์มเฟสติวัล2026เนี่ยซื้อเต็ม PIYFF 2026อันนี้ก็คือพัทยา International Youth Film Festival 2026นะครับภายใต้แนวคิดจะรักและก็คว้ารางวัลใหญ่เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือเบสฟิล์มพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทพี่น้องครับความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นบนเวทีที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนหลากหลายพื้นที่ได้แสดงศักยภาพด้านภาพยนตร์โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่พัทยาโดยความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมืองพัทยาและก็เอเชียสมอลบัสเนสFederation จากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าไปร่วมแข่งขัน12ทีมเบื้องหลังผลงานคิดจะลักคือการทำงานร่วมกันของนักเรียน5คนได้แก่นายจิรวัฒน์ภาสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง6นายกิตตินันท์สุขานาล่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง6และก็นายพงศกรถิ่นสถาพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง6นายวรภพฉัตรเกาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง6และก็นายวรพงษ์ชัยยโคตรอันนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง8โดยมีครูชาคริสยาแสนโคตรทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาแต่ว่าพี่น้องครับกว่าเขาจะทำเป็นภาพยนตร์นักเรียนมาได้เนี่ยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่การคิดประเด็นการพัฒนาเรื่องราวการวางแผนทำงานการลงมือทำไปจนถึงการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนกระบวนการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงทักษะด้านการผลิตสื่อแต่ยังเป็นพื้นที่ฝึกในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการวิเคราะห์การวางแผนการแก้ไขปัญหาและทำงานเป็นทีมด้วยโดยเฉพาะการผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีข้อจำกัดทั้งด้านเวลาเนื้อหาและการนำเสนอนักเรียนต้องร่วมกันตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานจริงทำให้ความรู้ในห้องเรียนถูกนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นเมื่อหนังสั้นหัวข้อคิดจะลักได้รับรางวัลเบสฟิล์มบนเวทีใหญ่ระดับชาติจึงเป็นความสำเร็จที่ไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพของภาพยนตร์หนึ่งเรื่องแต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและสามารถนำทักษะที่ได้รับไปแสดงออกบนเวทีระดับนานาชาติต่อไปนะครับเรื่องราวของทีมนี้ชื่อทีมอะไรนะลองกองซิมาเป็นภาพสะท้อนที่สำคัญว่าหากโรงเรียนเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้คิดได้ทดลองและได้สร้างผลงานจริงห้องเรียนก็สามารถกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเวทีระดับโลกได้อันนี้เป็นข้อคิดนะครับเพราะว่าจากหนังหรือว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องคิดจะลักจึงไม่ใช่เพียงแค่ชื่อภาพยนตร์สั้นแต่เป็นบทพิสูจน์ของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำจริงและเป็นอีกหนึ่งก้าวของเยาวชนบุรีรัมย์ที่สามารถนำความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ออกสู่สายตานานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจเด็กน้อยแค่ม5ม6ได้อีเมลก้าวเข้าสู่ภาพยนตร์ระดับนานาชาติและความคิดของเขาไปไกลมากนะครับก็ขอชื่นชมนะครับที่พัทยาต่อครับพัทยาซิตี้เปิดทัพลุยไทยลีก3ฤดูกาลใหม่ชูพลัสลูกหนังสร้างความภาคภูมิใจคนพัทยาดันสู่เมืองสปอร์ตทัวริซึมเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยาชลบุรีโดยสโมสร BFB พัทยาซิตี้ก็จัดงานเปิดตัวนักฟุตบอลและก็ทีมสตาฟโค้ชตลอดจนบุคลากรของสโมสรเตรียมสู้ศึกไทยลีก3โซนภาคตะวันออกฤดูกาล2026และ2027ทำกลางบรรยากาศของแฟนบอลและเยาวชนอย่างคึกคักโดยตั้งเป้าสร้างผลงานควบคู่กับการเป็นทีมฟุตบอลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวพัทยาโดยงานนี้นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายนิติกรนินทรศักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยานายจิรยุทธมณีโคตรประธานสโมสร BFB พัทยาซิตี้นายนิรุตตุงคเนครับนายวุฒิธรแสงอุไรและผู้จัดการทีมนายวรุษวงดีหัวหน้าผู้ฝึกสอนตลอดจนนักฟุตบอลอาทินายกนกทับซ้ายนายธนินวัฒน์บัญชาศักพัฒน์และก็รวมไปถึงเยาวชนจากอะคาเดมี่และแฟนบอลเข้าร่วมนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าแนวทางการส่งเสริมด้านกีฬาและการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมได้มองว่าฟุตบอลเป็นอีกกีฬาในพื้นที่อีกหนึ่งพลัดจะช่วยสร้างสีสันและกิจกรรมในพัทยาตลอดจนมีส่วนผลักดันพัทยาให้ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวต่อไปนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับที่พัทยาก็คึกคักหลังจากทหารอเมริกันกลับไปแล้วก็มีกิจกรรมอื่นต่อยอดอีกหลายต่อหลายกิจกรรมครับไปที่อื่นแล้วกลับมาที่สกลนครสักนิดหนึ่งครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพสกลนครเชิญชมความอลังการงานประเพณีออกพรรษาและก็แห่ปราสาทผึ้งแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 20-26 ตุลาคม 2569 นี้โดยวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับที่ห้องอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนครนายโกมุตติคันธนานนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครก็เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 20-23 ตุลาคมนี้เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของชาวสกลนครควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยกิจกรรมสำคัญท่านก็บอกว่าจะจัดขึ้นบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนครทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีนครสกลนครนายโกมุตติคัทนานนท์ก็กล่าวอีกว่างานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดสกลนครจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเทศบาลนครสกลนครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและภาคส่วนต่างๆร่วมกันจัดงานเพื่อสืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและส่งเสริมให้จังหวัดสกลนครเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลออกพรรษาสำหรับการแข่งเรือยาวของสกลนครนั้นมีความโดดเด่นแตกต่างจากพื้นที่อื่นเนื่องจากเป็นการแข่งขันบริเวณหนองหารซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่น้ำนิ่งโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทต่างๆตามจำนวนฝีพายทั้งประเภทชายเล็กหญิงเล็กชายใหญ่และหญิงใหญ่เพื่อชิงถ้วยพระราชทานซึ่งจะมอบให้แก่ทีมชนะเลิศในการแข่งขันพี่น้องครับขณะนี้มีการเตรียมกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คือการแห่และการประกวดปราสาทผึ้งซึ่งสะท้อนถึงความศรัทธาความเชื่อและภูมิปัญญาของชาวสกลนครโดยปีนี้ปราสาทผึ้งประยุกต์จากชุมชนตั้ง52ชุมชนเข้าร่วมจำนวน6ขบวนพร้อมด้วยขบวนปราสาทผึ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครซึ่งก็เข้าร่วมสร้างสีสันโดยไม่เข้าประกวดด้วยรวมถึงกระบวนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมและปราสาทผึ้งโบราณจากอำเภอต่างๆอีก4ขบวนนอกจากนี้สถาบันการศึกษาก็ยังได้จัดทำปราสาทผึ้งเข้าร่วมสร้างสรรค์อีก6ขบวนโดยขบวนปราสาทผึ้งทั้งหมดจะร่วมขบวนในวันที่25ตุลาคมเด้อแห่ปราสาทผึ้งสกลนครวันแห่25ตุลาคมนะครับอันนี้ก็เชิญชมความงดงามตระการตาของปราสาทผึ้งที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนและเยาวชนด้วยนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาข่าวจากสกลนครของเรานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับสำหรับท่านที่มีอาการเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแขนเจ็บขาเด้อนุ่มนักเกินผู้ไทยฝากเอาไว้นะครับสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรพรับพลึงมีทั้งชนิดครีมและชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งซึ่งผลิตมาจากใบวานสนสกัดมาจากใบวานสนนะครับพร้อมด้วยมีน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังตอนผมแขนหักคนโบราณเขาก็เอาน้ำมันงาดำนี่มาทามาเป้าแล้วก็เอาน้ำมันงานี่มาทาก็เลยหูว่าเออกระดูกหักนี่เขาเจ้าเอาน้ำมันงาดำมาทาน้ำเนาะเพื่อให้มันหายไวนะครับหรือป้องกันโรคกระดูกพุนอาการปวดข้อปวดเข่าต่างๆปวดหลังต่างๆนั่นเองครับนอกจากนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นสารอนุมูลอิสระชื่อสารเซซามินและเซซาโมลินอันนี้ไปชะลอความเสื่อมและบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นนุ่มนาคนไทยก็เอาน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี้ก็มีสรรพคุณหลักก็คือเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่ใช้บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงมาผสมเข้าไปด้วยทำให้ร่างกายรู้สึกอุ่นขึ้นเพื่อช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากอาการปวดนอกจากนี้ก็ยังมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและก็การอักเสบด้วยยามแขนหักขาหักเอาไปทาเอาไปซีดเอาไปพ่นเด้อ
เนี่ยคุณลุงคุณป้านะครับจะลดอาการบวมและลดอาการปวดลงได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้านะครับชนิดครีมแบบขวดราคาขวดละ50 บาทส่วนชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120 บาทเด้อหรือจะสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์ครับ0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางส่งถึงบ้านโดยบริษัทขนส่งครับส่วนที่แท้แห่ของเฮานะครับสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ท่านสมจิตมังกายหรือสอทอต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายครับที่หมายเลข0813800359ถ้าอยู่ไกลเฮือนก็ไปซื้อเอาโรเดอร์อีเมเดอร์ไปถามลาวเมิดหรือยังนะครับทางเมิดเราก็สิโทรบอกผมนะครับสำหรับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกายขอบคุณไปทางพี่น้องและขอบคุณไปทางท่านสมจิตมังกายมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยก็ขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพนำเงินที่มีอยู่หรืออยากจะได้ดอกเบี้ยเอาไปฝากที่สหกรณ์นะครับท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการชุดที่13ก็บอกว่าตอนนี้ยังเปิดรับเงินฝากจากบุคคลทั่วไปและสมาชิกอยู่นะครับท่านที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทปีที่1จะได้ดอกเบี้ย2 บาทปีที่2จะได้ดอกเบี้ย2 บาท 25 สตางค์ปีที่3จะได้ดอกเบี้ย2 บาท 50 สตางค์ท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไปครับแต่ไม่เกิน 500,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยปีแรกนะครับ3 บาทนั่นก็คือฝาก 100,000 บาทจะได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทต่อปีนะครับส่วนปีที่2จะได้ดอกเบี้ย3 บาท 25 สตางค์ปีที่3จะได้ดอกเบี้ย3 บาท 50 สตางค์ต่อเนื่องกันไปตลอดตั้งแต่ปีที่3ขึ้นไปก็จะได้ดอกเบี้ย3 บาท 50 สตางค์แต่ถ้าถอนก่อนกำหนดไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ย1 บาทสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอของเราวันทำการของเราหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์นอกนั้นทำงานหมดตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เวลาทำการนะครับเวลาทำการของสมาชิกไปที่ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจาก Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็บอกว่าคณะพักคณีรักกังเขนแห่งท่าแร่หรืออารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ก็ขอเชิญร่วมฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่19กันยายนครับเวลา 10:00 น.โดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีส่วนตรีวานก็จะมีวันที่16 17 18ครับโดยวันที่16กับ17นั้นจะเริ่มในเวลา 19:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันศุกร์ที่18นั้น 19:00 น.จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากวัดท่าแร่ไปยังอารามต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับคณะซิสเตอร์การิตกาบูชินท่าแร่มีความยินดีขอเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสอัสซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อรภัสสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 10:30 น.โดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ก่อตั้งคณะและพิเศษนะครับซิสเตอร์ก็แจ้งมาว่าในปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดซิสเตอร์กาบูชินและวัดของคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกสามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวันและก็จะได้รับพระคุณการุณเมื่อวันฉลองวัดเช่นเดียวกันสำหรับพี่น้องที่ไปนะครับและโอกาสเดียวกันนั้นก็ขอน้ำจิตน้ำใจจากพี่น้องคริสตชนของเราท่านผู้มีจิตศรัทธาครับโรงทานอาหารเครื่องดื่มก็ขอจากพี่น้องในชุมชนของเราด้วยนะครับอันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าสมาคมสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตหรือสมาคมสสค.ประจำเดือนสิงหาคมครับก็บอกว่าสมาชิกคงเหลือจำนวน 108,838 คนและก็สมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนสมาชิกเสียชีวิตในเดือนที่แล้วจำนวน252ศพสมาชิกก็จะได้ชำระคนละ315บาทนะครับและสมาชิกที่เสียชีวิตญาติผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับจำนวน 130,605.60 บาทและก็ค่าพวงหรีดตลอดกิจกรรมทางศาสนาค่า
ามิซาจำนวน 1,000 บาทรวมจ่ายสำหรับ1ศพนะครับ 131,605 บาท60สตางค์พี่น้องครับข่าวค้นคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารีและพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้าวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลายวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่าลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้าให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรศิราบทที่27ข้อ30ถึงบทที่28ข้อ7ความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจแต่คนบาปกลับยึดไว้แน่นผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นพระองค์จะทรงจดบัญชีบาปไว้อย่างเคร่งครัดจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาถ้าผู้ใดสุมความโกรธต่อผู้อื่นไว้เขาจะขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาเขาให้หายได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาจะกล้าอธิษฐานภาวนาขออภัยบาปของตนได้อย่างไรเขาจะเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอแล้วยังอาฆาตมาตร้ายผู้ใดจะอภัยบาปแก่เขาได้จงระลึกถึงบั้นปลายของท่านแล้วเลิกเกลียดชังเธอจงระลึกถึงความเน่าเปื่อยและความตายแล้วท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างซื่อสัตย์จงระลึกถึงบทบัญญัติและอย่าเครียดแค้นเพื่อนบ้านจงระลึกถึงพันธสัญญาของพระผู้สูงสุดแล้วมองข้ามการล่วงเกินที่ท่านได้รับบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่14ข้อ7ถึง9พี่น้องไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์เจ้าจึงสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนมชีพเพื่อจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งของผู้ตายและของผู้เป็นบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่18ข้อ21ถึง35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่ 10,000 ตาลันเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเธอแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่100เหรียญเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเธอแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดานำตัวบทพระวรสารโดยนบุญมัทธิวบทที่18เรื่องการให้อภัยมาเสนอให้เราได้รำพึงกันเปโตรถามพระเยซูเจ้าว่าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่ท่านคิดว่าการให้อภัยถึง7ครั้งก็มากเกินพอแล้วแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบท่านว่าต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งซึ่งหมายความว่ายกโทษเสมอไปตัวบทเล่าอุปมาเรื่องกษัตริย์พระองค์หนึ่งมีผู้รับใช้คนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้พระองค์จำนวนมากถึง 10,000 เดนารีซึ่งภาษาไทยแปล 1,000 ล้านบาทเขาไม่มีเงินจ่ายคืนกษัตริย์ผู้รับใช้ผู้นั้นจึงขอกษัตริย์ได้เมตตาผ่อนผันกล่าวว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้เมื่อได้รับการยกหนี้จากกษัตริย์แล้วเขาพบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาเพียง100เดนารีเงิน1เดนารีเป็นค่าแรงทำงานใน1วันดังนั้น100เดนารีจึงมีค่าเท่ากับค่าแรง100วันซึ่งคิดเป็นเดือนก็อยู่ในราว3เดือนซึ่งเขาคงสามารถหามาคืนได้ไม่ยากนักเพื่อนคนใช้ขอร้องเขาด้วยคำพูดประโยคเดียวกับที่เขาพูดกับกษัตริย์ว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดแต่แทนที่จะยกหนี้ให้เพื่อนเหมือนที่กษัตริย์ยกให้เขากลับไม่ยอมยกหนี้ให้เพื่อนผู้รับใช้แต่นำเขาไปขังคุกจนกว่าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดก็มีคนนำเรื่องนี้ไปรายงานให้กษัตริย์ทรงทราบกษัตริย์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์เกรี้ยวมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้นซึ่งเขาไม่มีทางชำระได้หมดอุปมาเรื่องนี้หมายถึงเรื่องราวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นบุคคลแรกที่ให้อภัยแต่บุคคลที่ได้รับการอภัยมีหน้าที่กระทำเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงกระทำแก่เขากล่าวคือมีความเมตตาต่อผู้อื่นดังที่พระเจ้าทรงเมตตาต่อเขาหากผู้รับการอภัยไม่ยอมให้อภัยเขาก็สูญเสียการอภัยที่ได้รับมาดังนั้นคำพูดที่ว่าพระเจ้าจะทรงประทานอภัยให้แก่เราตามสัดส่วนที่เราให้อภัยแก่ผู้อื่นจึงเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะพระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตากรุณาอย่างไม่มีขอบเขตดังนั้นการได้รับพระกรุณาจากพระองค์ทำให้บุคคลสามารถมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นต่อไปหากข้าพเจ้าไม่ให้ความเมตตากรุณาแก่ผู้อื่นก็ไม่สมควรได้รับความเมตตากรุณาเพราะไม่มีประโยชน์สิ่งที่ได้รับมาแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นการให้อภัยจึงอยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ความเมตตากรุณาเป็นพระหันสถานที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราแต่ละคนเพื่อเราจะได้นำไปให้ผู้อื่นต่อไปเป็นพระพรที่แห่งพระหันสถานที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้บทราที่หนึ่งเป็นตัวบทจากหนังสือบุตรศิราที่สอนให้อยู่ห่างจากความเครียดแค้นและความโกรธบุตรศิรากล่าวว่าความเครียดแค้นและความโกรธ

เป็นสิ่งน่ารังเกียจผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาแม้ชาวยิวในสมัยก่อนจะมีกฎบัญญัติควบคุมอยู่แต่ความคิดในเชิงจริยธรรมก็ยังเป็นสิ่งที่พวกเขายึดถือกันการยกโทษที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาเสนอทำให้คริสตชนสามารถเจริญชีวิตอย่างน่าพิศวงเพราะพวกเขาไม่ได้เจริญด้วยพลังอำนาจของพวกเขาแต่ด้วยพระหัตถ์ทานของพระเจ้าบทอ่านที่2เป็นบทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมเปาโลกล่าวว่าไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอย่าลืมว่าการเป็นคริสตชนคือการเป็นคนของพระคริสต์และพระคริสต์ก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราทรงเข้าครอบครองเราด้วยพระกรุณาของพระองค์ด้วยการอภัยดังนั้นเป็นพระองค์ที่กระทำการในตัวเราพระคริสต์เจ้าทรงสิ้นพระชนและกลับคืนชีพเพื่อเป็นพระเจ้าของผู้เป็นและพระเจ้าของผู้ตายเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของเราและโดยผ่านทางเราพระองค์สามารถประทานพระเมตตาทั่วทุกแห่งหนด้วยวิธีการอันน่าพิศวงอันเป็นความสามารถของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบุญเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์นี่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่1และบทอ่านที่3นั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่1บอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นส่วนพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้นักบุญเปโตรนะครับบุญเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนักบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆแต่เมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14เราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

การประจักษ์มาอย่างอัศจรรย์ของพระแม่มารีการสำรวจเหตุการณ์สำคัญที่พระแม่มารีได้ประจักษ์มาในช่วงเวลาและสถานที่ต่างๆตลอดประวัติศาสตร์เพื่อมาแนะนำให้กำลังใจและเตือนสติชาวคริสต์แบ่งออกเป็นบทตามสถานที่สำคัญต่างๆดังนี้1กัวดาลูเปเม็กซิโกค.ศ.1531เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่ฮัวดิเอโกณเนินเขาเตเปยักโดยนำเสนอพระแม่ในฐานะมารดาของพระเจ้าทิ้งแท้ภาพที่ปรากฏบนผ้าทิวมาของฮัวดิเอโกถือเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่น่าอัศจรรย์ที่สุดซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อของชาวพื้นเมืองนับล้านคน2เหรียญอัศจรรย์ปารีสค.ศ.1830เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่นักบุญแคทเธอรีนลาบูเรและมอบภารกิจในการสร้างเหรียญอัศจรรย์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องความเชื่อ3ลาซาเลตฝรั่งเศสค.ศ.1846เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแก่2คนในลักษณะที่ทรงร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเพื่อเตือนถึงบาปของมนุษย์และการละเลยต่อพระเจ้าพร้อมเรียกให้มีการกลับใจซีดลูดฝรั่งเศสค.ศ.1858เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่นักบุญแบนาเดตณถ้ำมาซาเบียลโดยทรงประกาศว่าฉันคือแม่พระปฏิสนธินิรมนต์และทรงทำให้เกิดน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งการรักษาทางกายและทางวิญญาณมากมายจนถึงปัจจุบันฮากน็อกอาแลนค.ศ.1879เศร้าการประจักษ์มาที่เงียบเชียบที่สุดโดยพระแม่มารีนักบุญยอแซฟและนักบุญยอนผู้นิพนธ์พระวรสารปรากฏตัวพร้อมกับลูกแกะบนแท่นบูชาเพื่อให้ชาวอาแลนที่เผชิญความทุกข์ยากได้มีกำลังใจผ่านการรำลึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับนักบุญในสวรรค์6. ฟาติมาโปรตุเกสค.ศ.1917พระแม่มารีประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแก่สามคนพร้อมความลับสามประการและคำเตือนเรื่องสงครามโลกพร้อมกับการอัศจรรย์ของดวงอาทิตย์ที่มีพยานนับหมื่นคนโดยทรงเน้นเรื่องการสวดสายประคำเพื่อสันติภาพของโลกและการกลับใจ 7. โบแรงเบลเยียมค.ศ.1932-1933 เศร้าทรงประจักษ์แก่เด็ก5คนและแนะนำตัวว่าเป็นพระแม่ผู้มีดวงใจทองคำโดยทรงย้ำเตือนอย่างหนักแน่นถึงความสำคัญของการสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ 8. บานูเบลเยียมค.ศ.1933เศร้าทรงประจักษ์แก่เด็กหญิงมารีเบโกและเรียกตนเองว่าพระแม่ของผู้ยากไร้โดยทรงเน้นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและผู้เจ็บป่วย 9. อาคิตะญี่ปุ่นค.ศ.1973-1981 เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่ซิสเตอร์อักเนสโดยรูปปั้นของพระแม่ได้หลั่งน้ำตาจริงพร้อมคำเตือนเกี่ยวกับการทดลองของซาตานที่จะแทรกซึมเข้าไปในพระศาสนาจักรและการลงโทษหากมนุษย์ไม่กลับใจ 10. คิเบโฮรวันดาค.ศ.1981-1989 เศร้าพระแม่มารีประจักษ์ในฐานะมารดาแห่งพระวจนะเพื่อเรียกให้ชาวรวันดาละทิ้งความเกลียดชังทางชั่วชาติและกลับมาคืนดีกันก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาความสำคัญทางเทววิทยาการประจักษ์มาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มความเชื่อใหม่แต่เป็นการย้ำเตือนสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไว้แล้วโดยเน้นที่การภาวนาโดยเฉพาะสายประคำการรับศีลศักดิ์สิทธิ์การกลับใจและการดำเนินชีวิตที่มุ่งสู่ชีวิตนิรันดร์

0: ิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำคุณไว้เถิดจะเกิดผลชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งก็ไปรับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงปารีสทั้งคู่อริดอร่อยกับอาหารมื้อนั้นพร้อมกับสนุกสนานกับการสนทนาที่เต็มไปด้วยความรักจนเวลาผ่านไปถึงตอนดึกถึงเวลาต้องปิดร้านชายหนุ่มก็ล้วงกระเป๋าเพื่อนำเงินมาชำระค่าอาหารแต่กลับพบว่ากระเป๋าเงินไม่อยู่แล้วเขาจึงบอกกับเด็กเสิร์ฟอาหารว่าเขาไม่มีเงินชำระค่าอาหารเด็กเสิร์ฟจึงไปบอกเจ้าของร้านเมื่อเจ้าของร้านทราบเรื่องก็เดินมาที่โต๊ะของลูกค้าคู่สุดท้ายในคืนนี้พร้อมกับพูดทักทายว่าผมมองออกว่าคุณทั้งสองคงมาหันนิมนต์กันที่ร้านผมผมขอต้อนรับที่ให้เกียรตินี้แก่ร้านของผมอาหารและไวน์เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าคงอร่อยสำหรับโอกาสอันสวยงามนี้นะครับสำหรับเรื่องกระเป๋าเงินของคุณหายนั้นไม่เป็นไรครับที่ไม่มีเงินชำระค่าอาหารเป็นอันว่ามื้อนี้ on the house ครับก็หมายถึงทางร้านรับเองครับทานฟรีถือเป็นของขวัญวันแต่งงานของคุณทั้งสองก็แล้วกันแล้วคุณมีเงินที่จะนั่งแท็กซี่ไปที่พักของคุณหรือเปล่าล่ะชายหนุ่มตอบด้วยเสียงเอียงอายว่าไม่มีเลยแม้แต่เหรียญเดียวเจ้าของร้านจึงเสริมต่อว่าเอาเงินค่าแท็กซี่นี้ติดตัวไปด้วยขอให้มีความสุขสำหรับครอบครัวใหม่ครับชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งคู่ถึงกับตะลึงไม่คิดว่าจะพบผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ได้ดีถึงขนาดนี้ชายหนุ่มจึงเอ่ยด้วยเสียงเครียดในลำคอสำนึกถึงบุญคุณว่าขอบคุณสำหรับน้ำใจดีของคุณเหตุการณ์คืนนี้เราจะไม่มีวันลืมและวันหนึ่งในภายภาคหน้าผมจะทำให้ภัตตาคารของคุณมีชื่อเสียงระดับโลกเลยชายหนุ่มเจ้าของร้านเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ตอบด้วยเสียงที่มีอารมณ์ขันว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นดอกขอเพียงแต่ให้คุณมารับประทานอาหารอีกพร้อมกับมีเงินติดตัวมาชำระด้วยก็แล้วกันหลายปีต่อมาชายหนุ่มที่ให้คำมั่นไว้กับเจ้าของภัตตาคารก็ได้ทำตามที่ตนเองพูดเขาได้เขียนละครเวทีชื่อเมรี่วินโดว์ที่มีชื่อและในเรื่องนี้มีเพลงร้องเกี่ยวกับภัตตาคารแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเขาให้ชื่อเพลงนี้ตามชื่อภัตตาคารที่เขาและภรรยาไปฉลองฮันนีมูนคือคาเฟ่แม็กซิมหลังการแสดงของละครเวทีนี้ภัตตาคารเล็กๆที่ไม่เป็นที่รู้จักในชื่อคาเฟ่แม็กซิมก็ได้กลายเป็นภัตตาคารโด่งดังภายในพริบตาไม่ใช่เฉพาะในปารีสแต่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเจ้าของภัตตาคารเปรยกับตนเองว่าเขาคิดไม่ถึงเลยว่าความเมตตาอารีที่เขาแสดงแก่คู่แต่งงานใหม่ซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้ประพันธ์บทละครเวทีจะส่งผลตอบแทนที่ดีถึงเพียงนี้จากเอกสารกลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์กลุ่มพระสังฆราช7ธันวาคม2017
1: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
2: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
1: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนนักบุญเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่หนึ่งและบทอ่านที่สามนั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นฉันพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้นักบุญเปโตรนะครับคุณเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนักบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆแต่เมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14แล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์

0: คำไพเราะคำเดียวทำให้ความอบอุ่นให้หน้าหนาว3เดือนคำไพเราะคำเดียวทำให้ความอบอุ่นให้หน้าหนาว3เดือน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าพระเยซูเจ้าบอกเราว่าคนตาบอดนำคนตาบอดทั้งสองคนก็จะตกลงไปในคูวันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้พี่น้องฟังว่าก่อนที่จะมีวิทยุมีโทรทัศน์ผู้ที่เป็นพนักงานของโทรศัพท์ของเมืองหนึ่งที่เธอจะบอกเวลาด้วยความมั่นใจให้คนอื่นเพราะเธอตั้งนาฬิกาตามเสียงหวูดของโรงงานวันหนึ่งนาฬิกาของเธอมันหยุดเดินคนที่โทรมาประจำก็โทรมาถามเธอก็อธิบายว่ากำลังรอเสียงหวูดจากโรงงานอยู่นะคะซึ่งปกติเธอก็ใช้สำหรับตั้งนาฬิกาทุกวันหลังจากเงียบสักครู่คนโทรศัพท์จึงบอกว่านี่คือโรงงานนะครับเราโทรมาหาคุณทุกวันเพื่อจะได้เวลาที่ถูกต้องจะได้เปิดวูดของโรงงานพี่น้องครับถึงเวลาที่เราจะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นเราควรจะโทรไปหาใครถ้าโทรไปหาคนอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้สิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หรือเขาจะพาเราตกคูตกหลุมไปเราแน่ใจหรือเปล่าว่าคนอื่นสามารถที่จะนำเราไปแต่พระเยซูเจ้าสามารถที่จะนำเราไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบุญเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนชนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่1และบทอ่านที่3นั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่1บอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นส่วนพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้นักบุญเปโตรนะครับบุญเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนักบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆถึงเมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14แล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: สวดพระเมตตาต้นชั่วโมง
2: บทภาวนาเวลาบ่าย 3 โมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและฉลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: จายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าข ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้า

0: พื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

สิ่งที่ดีที่สุดไม่มียาพิษใดสามารถฆ่าคนที่คิดเชิงบวกและไม่มียาใดสามารถช่วยคนที่คิดในเชิงลบสิ่งที่ดีที่สุดไม่มียาพิษใดสามารถฆ่าคนที่คิดเชิงบวกและไม่มียาใดสามารถช่วยคนที่คิดในเชิงลบจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: 你了。
1: 龙眼点心，一看那个
2: ณโอกาสต่อจากนี้ไปได้เวลา

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบทเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่หนึ่งและบทอ่านที่สามนั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นส่วนพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้ในบนเปโตรนะครับบนเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆถึงเมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14เราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม้นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

จงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจากหนังสือคำคม

ถ้ามีคนงานทำงานกับคุณหนึ่งคนดีกว่าสี่คนทำงานเพื่อคุณถ้ามีคนทำงานกับคุณหนึ่งคนดีกว่าสี่คนทำงานเพื่อคุณจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บรรดาบุรุษแปลกที่ไม่สามารถอยู่กับสตรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสตรีเช่นกันบรรดาบุรุษแปลกที่ไม่สามารถอยู่กับสตรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสตรีเช่นเดียวกัน

0: น้ำทำรงชีวิตยอห์นบทที่4ข้อ10
1: พระวาจาของพระเป็นเจ้าเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณของคริสตชนผู้ใดยึดมั่นและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะมีชีวิตอยู่ได้พระวาจาของพระเป็นเจ้าจึงถูกเรียกว่าน้ำทำลงชีวิตดังที่พระเยซูเจ้าได้ทรงบอกหญิงชาวสมาเรียคนนั้นว่า
2: ถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้า

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนหน้าบนเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสชนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนได้ตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่หนึ่งและบทอ่านที่สามนั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นฉันพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้ในบนเปโตรนะครับบนเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆถึงเมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14แล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

พระวจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือบุตรศีราบทที่27ข้อ30ถึงบทที่28ข้อ7ความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจแต่คนบาปกลับยึดไว้แน่นผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นพระองค์จะทรงจดบัญชีบาปไว้อย่างเคร่งครัดจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาถ้าผู้ใดสุมความโกรธต่อผู้อื่นไว้เขาจะขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาเขาให้หายได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาจะกล้าอธิษฐานภาวนาขออภัยบาปของตนได้อย่างไรเขาจะเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอแล้วยังอาฆาตมาตร้ายผู้ใดจะอภัยบาปแก่เขาได้จงระลึกถึงบั้นปลายของท่านแล้วเลิกเกลียดชังเธอจงระลึกถึงความเน่าเปื่อยและความตายแล้วท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างซื่อสัตย์จงระลึกถึงบทบัญญัติและอย่าเครียดแค้นเพื่อนบ้านจงระลึกถึงพันธสัญญาของพระผู้สูงสุดแล้วมองข้ามการล่วงเกินที่ท่านได้รับบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่14ข้อ7ถึง9พี่น้องไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์เจ้าจึงสิ้นพระชนและกลับ

0: คืนพระชนมชีพเพื่อจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งของผู้ตายและของผู้เป็นบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่18ข้อ21ถึง35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่หนึ่งหมื่นตาลันเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเธอแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่100เหรียญเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไหร่จงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเธอแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสาระเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดานำตัวบทพระวรสารโดยนบุญมัทธิวบทที่18เรื่องการให้อภัยมาเสนอให้เราได้รำพึงกันเปโตรถามพระเยซูเจ้าว่าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่ท่านคิดว่าการให้อภัยถึง7ครั้งก็มากเกินพอแล้วแต่พระเยซูเจ้าทรงตอบท่านว่าต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งซึ่งหมายความว่ายกโทษเสมอไปตัวบทเล่าอุปมาเรื่องกษัตริย์พระองค์หนึ่งมีผู้รับใช้คนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้พระองค์จำนวนมากถึง 10,000 เดนารีซึ่งภาษาไทยแปล 1,000 ล้านบาทเขาไม่มีเงินจ่ายคืนกษัตริย์ผู้รับใช้ผู้นั้นจึงขอกษัตริย์ได้เมตตาผ่อนผันกล่าวว่าขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้เมื่อได้รับการยกหนี้จากกษัตริย์แล้วเขาพบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาเพียง100เดนารีเงิน1เดนารีเป็นค่าแรงทำงานใน1วันดังนั้น100เดนารีจึงมีค่าเท่ากับค่าแรง100วันซึ่งคิดเป็นเดือนก็อยู่ในราว3เดือนซึ่งเขาคงสามารถหามาคืนได้ไม่ยากนักเพื่อนคนใช้ขอร้องเขาด้วยคำพูดประโยคเดียวกับที่เขาพูดกับกษัตริย์ว่าก รุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดแต่แทนที่จะยกหนี้ให้เพื่อนเหมือนที่กษัตริย์ยกให้เขากลับไม่ยอมยกหนี้ให้เพื่อนผู้รับใช้แต่นำเขาไปขังคุกจนกว่าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดก็มีคนนำเรื่องนี้ไปรายงานให้กษัตริย์ทรงทราบกษัตริย์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือกษัตริย์เกรี้ยวมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้นซึ่งเขาไม่มีทางชำระได้หมดอุปมาเรื่องนี้หมายถึงเรื่องราวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นบุคคลแรกที่ให้อภัยแต่บุคคลที่ได้รับการอภัยมีหน้าที่กระทำเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงกระทำแก่เขากล่าวคือมีความเมตตาต่อผู้อื่นดังที่พระเจ้าทรงเมตตาต่อเขาหากผู้รับการอภัยไม่ยอมให้อภัยเขาก็สูญเสียการอภัยที่ได้รับมาดังนั้นคำพูดที่ว่าพระเจ้าจะทรงประทานอภัยให้แก่เราตามสัดส่วนที่เราให้อภัยแก่ผู้อื่นจึงเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะพระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตากรุณาอย่างไม่มีขอบเขตดังนั้นการได้รับพระกรุณาจากพระองค์ทำให้บุคคลสามารถมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นต่อไปหากข้าพเจ้าไม่ให้ความเมตตากรุณาแก่ผู้อื่นก็ไม่สมควรได้รับความเมตตากรุณาเพราะไม่มีประโยชน์สิ่งที่ได้รับมาแล้วไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นการให้อภัยจึงอยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ความเมตตากรุณาเป็นพระหันสถานที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราแต่ละคนเพื่อเราจะได้นำไปให้ผู้อื่นต่อไปเป็นพระพรที่แห่งพระหันสถานที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาให้บทราที่หนึ่งเป็นตัวบทจากหนังสือบทสีราที่สอนให้อยู่ห่างจากความเครียดแค้นและความโกรธบทสีรากล่าวว่าความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นจงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่านแล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยเมื่อท่านอธิษฐานภาวนาแม้ชาวยิวในสมัยก่อนจะมีกฎบัญญัติควบคุมอยู่แต่ความคิดในเชิงจริยธรรมก็ยังเป็นสิ่งที่พวกเขายึดถือกันการยกโทษที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาเสนอทำให้คริสตชนสามารถเจริญชีวิตอย่างน่าพิศวงเพราะพวกเขาไม่ได้เจริญด้วยพลังอำนาจของพวกเขาแต่ด้วยพระหันสถานของพระเจ้าบทอ่านที่2เป็นบทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมเปาโลกล่าวว่าไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเองและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกันถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอย่าลืมว่าการเป็นคริสเตียนคือการเป็นคนของพระคริสต์และพระคริสต์ก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราทรงเข้าครอบครองเราด้วยพระกรุณาของพระองค์ด้วยการอภัยดังนั้นเป็นพระองค์ที่กระทำการในตัวเราพระคริสต์เจ้าทรงสิ้นพระชนและกลับคืนชีพเพื่อเป็นพระเจ้าของผู้เป็นและพระเจ้าของผู้ตายเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตของเราและโดยผ่านทางเราพระองค์สามารถประทานพระเมตตาทั่วทุกแห่งหน ด้วยวิธีการอันน่าพิศวงอันเป็นความสามารถของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ิตรภาพคือโซ่ทองที่คล้องดวงใจคนทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ความกังวลคือการดูถูกจินตนาการที่พระเจ้ามอบให้เราความเมตตาคือการที่ไม่สามารถอยู่เย็นอยู่เป็นสุขสบายได้เมื่อเห็นคนอื่นไม่มีความสุขเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อน

0: ความกังวลคือการดูถูกจินตนาการที่พระเจ้ามอบให้เราความเมตตาคือการที่ไม่สามารถอยู่เย็นอยู่เป็นสุขสบายได้เมื่อเห็นคนอื่นไม่มีความสุขเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทการที่1กับที่3นั้นสอดคล้องกันเสมอแต่บทการที่2นั้นไปก่อนนักบุญเปาโลวันนี้ก็บอกว่าคริสเตียนไม่ควรดำรงชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พระคริสต์เจ้าหลังจากได้รับทรมานและสิ้นพระชนจะตั้งขึ้นมาเป็นพระศาสนาจักรโดยทางศีลล้างบาปเราทรมานและตายต่อตนเองและกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าไม่มีอะไรสามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้เราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปเราก็เป็นคนของพระองค์ที่ก็คือความรอดแน่นอนส่วนบทอ่านที่หนึ่งและบทอ่านที่สามนั้นสอดคล้องกันนั้นบทอ่านที่หนึ่งบอกว่าเราสมควรได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นจงให้อภัยเพื่อนบ้านสำหรับความเจ็บปวดที่เขาทำกับคุณและเมื่อคุณสวดภาวนาบาปของคุณก็จะได้รับการอภัยมีแต่คนบาปเท่านั้นที่คิดถึงแต่การแก้แค้นส่วนพระวรสารวันนี้มีคำตอบสำหรับเราเหมือนกับคำตอบให้นักบุญเปโตรนะครับคุณเปโตรถามว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยคนอื่นกี่ครั้งหลายคนป่วยทางกายทางใจทางอารมณ์เพราะเขาไม่สามารถให้อภัยคนอื่นการให้อภัยมีผลต่อการรักษาแต่เราต้องให้อภัยบ่อยครั้งแค่ไหนล่ะทุกคนรวมทั้งนักบุญเปโตรบอกว่าการให้อภัยมีความจำกัดแต่เมื่อท่านถามพระเยซูเจ้าว่าข้าพเจ้าให้อภัยเขากี่ครั้งคำสอนของเราแตกต่างจากของรับบีรับบีบอกว่า3ครั้งพอและครั้งที่4ไม่ต้องให้อภัยกล่าวคือพระเจ้าให้อภัย3ครั้งเท่านั้นแต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้อภัยด้วยจิตสุดใจและเสมอไปที่เราต้องทำก็เพราะว่าพระเจ้าให้เราให้อภัยเราเสมอเราจึงต้องให้อภัยคนอื่นเป็นบุญของผู้ที่ให้อภัยเพราะเขาจะได้รับพระเมตตาพี่น้องครับใครๆก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นมีใจงดงามจริงๆถึงเมื่อเราให้อภัยคนอื่นจากใจจริงแล้วเราก็สร้างสะพานที่เราจะต้องเดินผ่านไปเวลาที่เราจะไปสวรรค์จากโลกนี้ไปสวรรค์สะพานนั้นก็คือสะพานแห่งการให้อภัยสำหรับเราแต่ละคนนั้นเราเป็นคนบาปและมีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเดินผ่านโลกไปสู่สวรรค์ได้ก็คือผ่านทางสะพานแห่งความเมตตาการให้อภัยของพระเจ้าถ้าหากท่านให้อภัยแก่คนอื่นพระเยซูเจ้าบอกพระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านก็จะให้อภัยท่านมัทธิวบทที่6ข้อ14เราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทางที่ปลอดภัยและแน่ใจที่สุดที่จะไปสวรรค์ได้นั้นก็คือการให้อภัยคนอื่นจากใจจริงของเราก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: ความคิดดีก็ผลิตผลที่ดีความคิดชั่วก็ผลิตผลที่ชั่วมนุษย์เป็นคนชาวสวนเอง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่ทำให้ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน

0: ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่จะไม่ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน
1: จากหนังสือคำคม

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

0: อย่าพยายามชนะเมื่อถกเถียงกับคนอื่นแต่จงหาทางชนะใจเขาให้ได้
1: หนังสือคำคมเปลี่ยน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบินมุบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
5: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกแล้วน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
4: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น

0: ติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคมหามงคลรุ่งเรืองเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพขอให้ลูกมีสันติในจิตใจบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศเพื่อความสงบสุขในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติและทั่วทุกมุมโลกข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ขอให้ลูกมีความเชื่ออย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่ผู้ที่ไม่รู้จักและไม่เชื่อในพระองค
1: ์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่าน

0: ค์ได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระจิตเสด็จลงมาขอให้ลูกมีความไว้ใจและขอพระจิตเจ้าช่วยลูกให้มองเห็นและพบหนทางที่จะบรรลุถึงความปรารถนาของลูกในการที่จะรักและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันดามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณลูกขอถวายตัวและกิจการทั้งหมดที่ลูกได้ทำในวันนี้แด่ดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงพระทัยนิรมนของพระแม่พร้อมกับคำภาวนา10บทนี
0: ้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: พร
0: ระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรก และนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระได้รับสวมมงกุฎเป็นราชินีสวรรค์ลูกขอกราบขอบพระคุณและขอสรรเสริญดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมนต์ของพระแม่ด้วยคำภาวนา10บทนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่วันพรุ่งนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารัฐบาลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development รวม967หลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทยไว้ในที่เดียวรองรับงานยุคดิจิทัลสรัญรักษ์วิทิศสารคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสกนิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ภายในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งภายในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยถือโอกาสใช้เวลาในวันหยุดเดินทางมาถวายสักการะพร้อมต่างบอกเล่าความประทับใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขซึ่งภาพความทรงจำที่พระองค์ทรงเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดจะคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรตลอดไป
3: ชื่นชอบพระองค์ท่านดูแลห่วงใยประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับ
4: เรื่องผ้าไหมเรื่องสอนให้นี่แหละค่ะรักบ้านรักแผ่นดินป่าไม
5: ้พระองค์พานี่ก็รักพระท่านเห็นมาตั้งแต่เด็ก
6: ประทับใจท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจดูแล้วก็ท่านสุดฤทธิ์แล้วท่านก็เรียนเก่งมั้งล่ะท่านก็เก่งอะไรท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านน่ะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะเทินนะแล้วก็ช่วยเรื่อยมาน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
2: ขณะที่นางสาวปทุมวดีหลานลมผู้แทนประชาชนจิตอาสาจากมูลนิธิสัจเทพที่ได้นำเครื่องดื่มเย็นมาให้บริการประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกล่าวว่ามูลนิธิมีความตั้งใจให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในแต่ละวันได้ให้บริการน้ำดื่มประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 แก้วและตั้งใจว่าจะร่วมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้แก่สำนักช่าง10หมู่ในวันพรุ่งนี้นายบำรุงรัฐพลอยดำหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ทางอุทยานจะมีการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังจากที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแปรรูปไม้จันหอมครบตามจำนวนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นและมีการตรวจคุณภาพของเนื้อไม้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.มุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ต่อไปทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้หนึ่งต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดนราธิวาสมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนต้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราธิวาสได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569รวม18กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดราธิวาสมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสะสมตั้งแต่ปี2548ถึงปัจจุบันรวม407กองทุนครอบคลุมทั้งหมู่บ้านและชุมชนทั่วจังหวัดสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการสืบสานเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติดและพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตั้งเป้าประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปีนี้
8: นายสัตวแพทย์จามรศักดินันท์ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติยาราชนารีอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยล่าสุดได้มีการพิจารณารับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพิ่มอีกจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองทำให้ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว7อำเภอเหลือเพียงอีก1อำเภอก็จะสามารถประกาศให้เป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ภายในปีนี้ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือจะต้องไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีและไม่มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีพร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้ผลักดันการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดตัว One Platform for Skill Development รวมหลักสูตรเสริมทักษะแรงงานไทย967หลักสูตรไว้ในที่เดียวรองรับโลกงานยุคดิจิทัลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดตัวแพลตฟอร์มกลาง One Platform for Skill Development แพลตฟอร์มที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้แรงงานประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจการเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ได้สะดวกขึ้นปัจจุบันในแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนแล้ว30แห่งรวม967หลักสูตรครอบคลุมหลายทักษะทั้งการขายการบริการดิจิทัล AI ภาษาและทักษะวิชาชีพต่างๆหลักสูตรเด่นที่น่าสนใจได้แก่เทคนิคการขายขั้นสูงสำหรับนักขายมืออาชีพการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยแนวคิด Customer Centric และการสร้างกลยุทธ์การขายด้วย Generative AI ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้สถานประกอบกิจการยังสามารถนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาพนักงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดสอดคล้องนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ oneplatform.dsd.go.th กระทรวงสาธารณสุขไทยร่วมอาเซียนหารือองค์การอนามัยโลกก้าวหมายความร่วมมือสร้างระบบสุขภาพที่มั่นคงในภูมิภาคพร้อมผลักดันความร่วมมือ4ประเทศคู่เจรจาครอบคลุมการรับมือกับภัยสุขภาพที่เพิ่มขึ้น นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้นำคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างสาธารณสุขอาเซียนกับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกเมื่อวันที่10ถึง11กันยายนที่ผ่านมาณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียซึ่งในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นถึงแนวทางยกระดับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอาเซียน11ประเทศและองค์การอนามัยโลกโดยสมาชิกอาเซียนได้เรียกร้องให้สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจที่องค์การอนามัยโลกมีความเข้มแข็งอาทิการขึ้นทะเบียนวัคซีนใหม่แนวทางการจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนร่วมกันในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและการจัดการประชุมระหว่าง2ภูมิภาคเพื่อให้เปิดโอกาสให้ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนหลายแห่งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวการปฏิบัติที่ดีกับประเทศสมาชิกเพื่อขยายผลต่อไปยังประเทศอื่นๆอันจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนกับ4ประเทศคู่เจรจาได้แก่การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจีนครั้งที่10เกาหลีใต้ครั้งที่3ญี่ปุ่นครั้งที่1และสหรัฐอเมริกาครั้งที่1โดยได้ออกแถลงการร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนฉบับใหม่ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอต่อยอดความร่วมมือใน4มิติได้แก่กับจีนเน้นระบบสุขภาพยั่งยืนสุขภาพแม่และเด็กและความปลอดภัยอาหารพร้อมเตรียมลงนาม MOU ด้านสุขภาพในอนาคตอันใกล้เกาหลีใต้เน้นระบบข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงและ AI ทางการแพทย์ญี่ปุ่นเน้นนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงวัยผ่านกลไกศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมและกับสหรัฐเน้นการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการวิจัยพัฒนายาตามแผนความร่วมมือปี2027ถึง2030ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573ซึ่งเป็นแผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ11ประเทศอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้าก
0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:19 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาตาเมลาซีริลรามาโฟซาระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอำนาจ

0: ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเสียงของแอฟริกาใต้และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการสะท้อนอย่างเต็มที่ในการร่วมกำหนดทิศทางระเบียบโลกในอนาคตนายายาซารีโคสุกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโดยมุ่งเป้าไปยังคลังเก็บอาวุธกองบัญชาการและควบคุมของฐานทัพชารูราทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียนายซารีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียโจมตีดินแดนของเยเมนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนว่าจะมีการโจมตีระลอกใหญ่ที่ลึกเข้าไปในดินแดนของซาอุดีอาระเบียหากการโจมตียังดำเนินต่อไปทั้งนี้สถานการณ์ความรุนแรงในเยเมนเริ่มปะทุขึ้นนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮูตีเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและรุกคืบตามแนวชายฝั่งในทะเลแดงของเยเมนและยึดครองได้สำเร็จเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการควบคุมช่องแคบบับอัลมันเดฟอย่างเบ็ดเสร็จนายไอปูตูซูเดอตาฮาหัวหน้าสำนักงานด้านค้นหาและกู้ภัยเมืองบัญจามาซินของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายประมาณ140คนหลังเกิดเหตุเรือโดยสารวอโกทรานสปอร์ต8ซึ่งบรรจุบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมากกว่า240คนขาดการติดต่อระหว่างออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบัญจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้ท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถอพยพประชาชนออกมาได้อย่างน้อย103คนอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะมากถึง 17,000 เกาะซึ่งต้องพึ่งพาเรือข้ามฟากในฐานะการคมนาคมขนส่งที่สำคัญเนื่องจากเส้นทางเดินเรือทางทะเลมีราคาถูกและเข้าถึงง่ายอย่างไรก็ตามมาตรฐานความปลอดภัยไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูงต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวส้มสารันรักวิทิสารตบชนะอิชารานีบารัวจากอินเดียไป2-0เกม21-8และ21-15คว้าแชมป์รายการระดับเวิลด์ทัวร์รายการแรกในชีวิตได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่ม 5,500 คะแนนขณะที่ประเภทคู่ผสมโนแอลภูวนัทหอบรรลือกิจกับกวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายหมาซีเซียงกับชินฮุยจือจากจีนไป1-2เกม22-20 18-21 และ19-21คว้ารองแชมป์คู่ผสมมาครองศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการคิสปี้คีม ALM ITF เมนเวิลด์เทนนิสทัวร์2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวธนาเพชรฉันทะชนะมาคุสมาลาแซกวูยือลูกครึ่งไทยเยอรมันไป2เซตรวดด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนส่วนมาคุสในฐานะรองแชมป์รับไป8คะแนนส่วนผลประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศฐานทัพสุขสำราญจากไทยกับโทโมฮิโร่มาซาบายาชิจากญี่ปุ่นช่วยกันหัวชนะธนเพชรฉันทะกับยุทธนาเจริญผลไป2-0เซต6-3และ6-4รับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนส่วนคู่ธนาเพชรกับยุทธนาในฐานะรองแชมป์รับคนละ8คะแนน การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ยิม

0: หาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรรอบแรกสาย A โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมชนะโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ไป3-025-12 25-16 และ25-14 ส่วนสาย B โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแพ้ให้กับโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ไป0-3 25-22 27-25 และ26-24บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนและรันริโอไทยแลนด์จัดกิจการขอบรันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพบรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยความคึกคักทั้งนักวิ่งแฟนบอลและครอบครัวที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในบรรยากาศของลิเวอร์พูล FC นับหมื่นคนไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันระยะ10กิโลเมตรโอเวอร์ออลซึ่งโค้ชทัศน์สุทัศน์กัลยาณกิตติอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา36นาที27วินาทีคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของศาสตราพงษ์เจริญเวชนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยทำเวลาไป37นาที24วินาทีขณะที่อันดับ3ตกเป็นของชาลีฮันเตอร์นักวิ่งจากออสเตรเลียซึ่งทำเวลาไป38นาที2วินาทีเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนยืนยันไม่กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บแต่พยายามเพิ่มความฟิตของร่างกายและควบคุมความมั่นใจรวมถึงสมาธิให้ได้เอเชียนเกมส์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3และคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตจึงต้องการลงสนามเพื่อทำให้ดีที่สุดโดยไม่มีความกดดันใดๆมีแต่เพียงกำลังใจให้น้องๆร่วมทีมชาติ
1: รอบที่แล้วที่แข่งที่ประเทศจีนเมย์ไม่ได้ร่วมการแข่งขันเพราะว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอชเอ็นเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดัน

ดจากพระโหรสารนึกบุญชรบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่17เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภักพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสเตียนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพำนักลงนะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพรรณนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้จึงตนเองอีกข้างหนึ่งของกางเขนของความพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากคือไม่มีกางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร 47230
2: 089 863
1: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

วตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: รับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสเตียนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกเชิญอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพำนักพระองค์นะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพรรณนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้จึงตนเองอีกข้างหนึ่งของการเขียนของความพระองค์และการเขียนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหาร้อยแปดพันชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากคือไม่มีไม้กางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: เนืองทองเนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอยเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ทาเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ชายแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตูนี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทือครับ3เทือนวดแขนนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบหนึ่งละได้เขาจัดรายการ2ช่วงเนาะแล้วก็ช่วงยามมื้อแรงมื้อแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือช่วงที่เจ็บนะ SV S งานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทือนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่ที่ใช้เวลาหึงอยู่ได้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาหึงได้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะข้อตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้วัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือแอลซิลุดออกจากกระตูนี่ได้คือแอลซิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทือในการสกัดแต่ละเทือต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าจะได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดนะได้จังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานให้พระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาโตอีกได้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเฒ่าไปได้สิเฮ็ดนะไทมันจังสิอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอุ่ยนี่ล่ะลูกยางกับกงโกกงโกอยู่บ่เซาอาทิตย์ต่อมากับคืดได้สมัยตะกี้ผมถูกรถชนเขาก็เอาน้ำมันง่าแล้ววะมาทามันเจ็บแบบนี้เป็นยังเขาจึงเอาวานสุนมาข่มก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ๊กน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจกทุกคนบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผู้ใดยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโฟ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเนาะอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุน ก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันธุ์อ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันธุ์ดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะตีมาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นนี้เอาปรุงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดเด้อแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพิ่นนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพดพวกอันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันตอดในหัวนะอย่าไปทาไกลตาได้มันสิแสบตา
อย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกในอีเมเดอร์โทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศในอีเมเดอร์ส่วนทางลาซาด้า10แพงในจังน้อยเด้10แพงในจังน้อยสองขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาท2ขวดแต่สั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่200กว่าก็มีได้ในลาซาด้าเพิ่นจัดเสร็จให้นะแพงกว่าแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอ่ะอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเฮิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหันละเนาะอีเมลเนาะ จักสันละ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

พี่น้องครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้เปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกและให้สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์ได้ท่านที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทอันนี้จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทปีที่2หากไม่ถอนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทเป็นต้นไปส่วนท่านที่ถอนไม่ครบปีฝากไว้แล้วมีความจำเป็นต้องถอนก็จะได้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ1บาทท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการชุดที่13ก็แจ้งประกาศมานะครับวันที่21กันยายนก็สิมีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเด้อผู้ใดที่กู้ยืมเงินก็ฟ้าวส่งเอกสารค้านการขอกู้ยืมเงินก่อนวันที่21เพราะว่าวันที่21เนี่ยกรรมการเพิ่นสิประชุมกันแล้วมืดมือละอีเมเอ้ยส่วนท่านที่ยื่นขอกู้ยืมแล้วก็วันที่21ตอนบ่ายน่าจะรับเงินได้ในวันที่21นี้นะครับท่านสุพจน์ลอยพิลาก็สิได้มอบใบเกียรติบัตรให้กับลูกชายผมได้ลูกชายผมเฮ็ดอันโปรแกรมฝากถอนกู้ยืมเงินให้กับสหกรณ์โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์และก็นอกจากนั้นก็ทำโปรแกรมของสมาชิกสสค.ที่ขอรับเงินสวัสดิการเมื่อสมาชิกเสียชีวิตนะครับอีก1โปรแกรมเป็น2โปรแกรมท่านสุพจน์ลอยพิลาและคณะกรรมการก็จะได้มอบใบเกียรติบัตรให้กับลูกชายของผมนำนะครับมือก้อนนั้นในเดือนสิงหาคมแล้วก็ไปแข่งอยู่ขอนแก่นนะครับเป็นโปรแกรมวางแผนเส้นทางขนส่งสาธารณะอัจฉริยะแบบเชื่อมต่อโดยใช้อัลกอริทึมการค้นหาแบบผสมผสานบนพิกัดทางภูมิศาสตร์เราเกตโปรแกรมการเดินทางของคนในกรุงเทพเป็นการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ขอนแก่นปรากฏว่าได้เหรียญเงินอันนี้ลูกชายนะครับก็พอกับผู้ดังปึ้งแล้วนะครับอันนี้ตอนนี้ก็จะจบม.6แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่นำมาฝากมาตอนคุณลุงคุณป้าเราสามารถผลิตโปรแกรมได้เองและก็ปลอดภัยในเรื่องของระบบต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริได้ถอนทางระบบมือถือระบบอินเทอร์เน็ตแต่ไปถอนด้วยตัวของสมาชิกเองเพราะฉะนั้นการฝากการถอนยืนยันด้วยตัวตนหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยปลอดภัยในเรื่องของระบบการเงินของเราได้เป็นอย่างดีนะครับ

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสเตียนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพนับพระองค์นะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ตรึงตนเองอีกข้างหนึ่งของกางเขนของพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากคือไม่มีกางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบคโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟ้าวขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

บริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาพ่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ถูกอู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: 0985315115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115
1: เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพรรณนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ตรึงตนเองอีกข้างหนึ่งของกางเขนของพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากคือไม่มีกางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
3: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: ี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสตชนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราคำนับพระองค์นะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ถ่ายบาปโลกโดยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสตชนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพรรณนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้จึงตนเองอีกครั้งหนึ่งของกางเขนของพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากไม่กางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: มื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสเตียนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพำนักพระองค์นะครับใช่ในกางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพรรณนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ตรึงตนเองอีกข้างหนึ่งของกางเขนของพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากคือไม่มีกางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115 115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสตชนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพำนักพระองค์นะครับใช่ในกางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกโดยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสตชนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ตรึงตนเองอีกครั้งหนึ่งของกางเขนของพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากคือไม่กางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสเตียนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพำนักพระองค์นะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันธนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้จึงตนเองอีกข้างหนึ่งของกางเขนของพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากไม่กางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115

0: ี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสเตียนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพนักพระองค์นะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพันนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้จึงตนเองอีกข้างหนึ่งของกางเขนของพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากคือไม่มีไม้กางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: คุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: บทที่สามพระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส
1: ชายคนหนึ่งจากกลุ่มชาวฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของชาวยิวเขามาเฝ้าพระเยซูเจ้าตอนกลางคืนทูลว่ารับบีพวกเรารู้ว่าท่านเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำเครื่องหมายอัศจรรย์อย่างที่ท่านทำได้นอกจากพระเจ้าจะสถิตกับเขาพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้เกิดใหม
1: ่นิโคเดมัสทูลถามว่าคนชราแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไรกันเขาจะเข้าไปในครรภ์มารดาอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูเจ้าทรงตอบว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้าสิ่งใดที่เกิดจากเนื้อหนังย่อมเป็นเนื้อหนังสิ่งใดที่เกิดจากพระจิตเจ้าย่อมเป็นจิตอย่าประหลาดใจถ้าเราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบนลมย่อมพัดไปในทางที่ลมต้องการท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่าลมพัดมาจากไหนและจะพัดไปไหนทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี
1: ้นิโคเดมัสทูลถามพระองค์ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านเป็นอาจารย์ของชาวอิสราเอลท่านไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เรารู้และเป็นพยานถึงเรื่องที่เราเห็นแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมรับคำยืนยันของเราถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเมื่อเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนี้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรเมื่อเราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์ไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้นผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าประเด็นของการตัดสินลงโทษก็คือความสว่างเข้ามาในโลกนี้แล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะการกระทำของเขานั้นชั่วร้ายทุกคนที่ทำความชั่วยอมเกลียดความสว่างและไม่เข้าใกล้ความสว่างเกรงว่าการกระทำของตนจะปรากฏชัดแจ้งแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามความจริงยอมเข้าใกล้ความสว่างเพื่อให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เขาทำได้ทำโดยพึ่งพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในแคว้นยูเดียยอห์นเป็นพยานครั้งสุดท้าย
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้าไปในแคว้นยูเดียพระองค์ประทับอยู่กับเขาที่นั่นและทรงทำพิธีล้างส่วนยอห์นก็ทำพิธีล้างอยู่ที่ไอโนนใกล้ตำบลซาลิมเพราะที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์ประชาชนต่างมารับพิธีล้างเวลานั้นยอห์นยังไม่ถูกจำคุกชาวยิวคนหนึ่งเริ่มโต้เถียงกับศิษย์บางคนของยอห์นเรื่องการชำระล้างคนเหล่านั้นจึงไปหายอห์นพูดว่ารับบีขณะนี้ผู้ที่เคยอยู่กับท่านที่แม่น้ำจอร์แดนฟากโน้นและท่านเป็นพยานถึงเขากำลังทำพิธีล้างอยู่และทุกคนก็ไปหาเขายอห์นตอบว่าม
0: นุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานได้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสตเจ้าแต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาก่อนพระองค์ผู้ที่มีเจ้าสาวคือเจ้าบ่าวแต่เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังอยู่ยอมยินดีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวข้าพเจ้ามีความยินดีเช่นนี้และความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงผู้ที่มาจากเบื้องบนย่อมอยู่เหนือทุกคนผู้ที่มาจากแผ่นดินนี้ย่อมเป็นของแผ่นดินนี้และพูดอย่างคนของแผ่นดินนี้ผู้ที่มาจากสวรรค์ย่อมอยู่เหนือทุกคนเขาเป็นพยานถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแต่ไม่มีใครยอมรับคำยืนยันของเขาผู้ที่รับคำพยานยืนยันของเขาก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมานั้นย่อมกล่าวพระวาจาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานพระจิตเจ้าให้เขาอย่างไม่จำกัดพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระบุตรผู้ใดมีความเชื่อในพระบุตรย่อมมีชีวิตนิรันดรผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระบุตรจะไม่พบชีวิตนั้นการลงโทษของพระเจ้ากำลังอยู่เหนือเขาแล้ว

พระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่14กันยายนฉลองเทิดทูนไม้กางเขนบทอ่านจากหนังสือกันดารวิถีบทที่21ข้อ4ถึง9เวลานั้นชาวอิสราเอลออกเดินทาง

0: ทางจากภูเขาโคมุ่งสู่ทะเลต้นกกเพื่อเลี่ยงแผ่นดินเอโดมแต่ขณะที่อยู่ตามทางประชากรเริ่มหมดความอดทนจึงพากันบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาพวกเราออกมาจากประเทศอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดาร นี้เล่าที่นี่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารพวกเราเบื่ออาหารจืดชืดนี้เต็มทีแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งงูพิษมากัดประชาชนทำให้ชาวอิสราเอลตายเป็นจำนวนมากคนทั้งปวงจึงไปหาโมเสสขอร้องว่าพวกเราทำบาปเพราะบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและบ่นว่าท่านขอท่านได้ทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงขจัดงูพิษเหล่านี้ออกไปเสียเถิดโมเสสจึงอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อประชากรแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่าจงทำงูโลหะติดไว้บนเสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูโลหะนั้นจะรอดชีวิตโมเสสจึงทำงูทองสำริดขึ้นติดไว้ที่เสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูทองสำริดนั้นก็รอดชีวิตบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนบทที่3ข้อ13ถึง17เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้พระศาสนาจักรกำหนดให้เป็นวันฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะถามว่าฉลองนี้เป็นฉลองอะไรแน่มีความเป็นมาอย่างไรวันนี้พ่อก็เลยขอนำข้อมูลจากวิกิพีเดียเกี่ยวกับไม้กางเขนและการฉลองในวันนี้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้เรารำลึกถึงตัวไม้กางเขนที่ทหารโรมันใช้ตรึงพระเยซูเจ้าตัวไม้กางเขนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นส่วนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เรารำลึกถึงองค์พระเยซูเจ้าที่ได้รับการทรมานและถูกทหารโรมันตรึงไว้กับไม้กางเขนพระศาสนาจักรกำหนดให้เราทำการฉลองเทิดทูนกางเขนในวันที่14กันยายนของทุกปีฉลองนี้ทำให้เรารำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์ได้แก่1การพบไม้กางเขนแท้ของพระเยซูเจ้าโดยนบุญเฮเลนาพระราชมารดาของพระจักรพรรดิคอนสแตนติน2การอภิเษกพระวิหารที่จักรพรรดิคอนสแตนตินสร้างขึ้นมาครอบพระกุหาของพระเยซูเจ้าและภูเขากันวาริโอและ3การนำไม้กางเขนแท้กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มในปีคริสตศักราช629โดยพระจักรพรรดิเฮราคลิอุสแห่งไบซันไทน์หลังจากที่ไม้กางเขนนี้ตกไปอยู่ในมือของจักรพรรดิชาวเปอร์เซียชื่อครอสโรที่2ในปีคริสตศักราช614ประมาณปีคริสตศักราช327ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิคอนสแตนติน มาการิอุสพระสังฆราชแห่งเยรูซาเล็มสั่งให้มีการขุดค้นเพื่อทราบสถานที่แน่ชัดของเนินกันวาริโอและสถานที่ฝังพระศพของพระเยซูเจ้าในระหว่างที่มีการขุดค้นเขาได้พบไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซูเจ้าพระสังฆราชมาการิอุสเป็นผู้ยืนยันว่าไม้กางเขนที่พบเป็นกางเขนอันที่ตรึงพระเยซูเจ้าแน่นอนนอกจากนั้นเขายังพบกางเขนอีก2อันที่โจร2คนถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ด้วยเพราะเหตุนี้จักรพรรดิคอนสแตนตินจึงได้สร้างวิหารขึ้นบนสถานที่อันเป็นที่ตั้งของเนินกันวาริโอและพระคูหาดังที่กล่าวมาแล้ว9ปีต่อมาวิหารหลังนี้จึงได้รับการอภิเษกโดยมีชิ้นส่วนของไม้กางเขนประดิษฐานไว้ภายใน1ใน3ของไม้ชิ้นนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่เยรูซาเล็มอีก1ใน3ถูกนำไปเก็บไว้ในวิหารซันตาโครเชที่กรุงโรมส่วนอีก1ใน3ถูกนำไปยังเมืองคอนสแตนติโนเปิลวันฉลองวันนี้ตรงกับวันอภิเษกวิหารที่ถูกสร้างครอบพระกุหาของพระเยซูเจ้าไว้ในปีคริสตศักราช335มีการฉลอง2วันถึงแม้พระวิหารจะได้รับการอภิเษกในวันที่13กันยายนแต่ตัวไม้กางเขนถูกนำออกมานอกวัดในวันที่14เพื่อให้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและสับปะรดสามารถภาวนาต่อหน้าไม้กางเขนแท้อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาคำนับไม้กางเขนนี้ด้วยที่โรมมีการฉลองก่อนสิ้นศตวรรษที่7พระสังคายนาครั้งที่2ที่เมืองนิเชียเมื่อปีคริสตศักราช787ได้แยกย้ายเห็นความแตกต่างระหว่างคำว่าการให้ความเคารพและการนมัสการซึ่งหมายความว่าเรากราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เราให้ความเคารพแก่ไม้กางเขนเราไม่ได้นมัสการไม้กางเขนเปตาวิอุสให้ข้อสังเกตว่าความศรัทธาต่อไม้กางเขนไม่ใช่แก่นของศาสนาและไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเพื่อความรอดพ้นความหมายก็คือความศรัทธาต่อไม้กางเขนไม่ใช่ข้อความเชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีผลต่อความรอดพ้นแต่ประการใดการถวายเกียรติแด่รูปภาพเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลที่อยู่ในรูปนั้นดังนั้นเรานมัสการพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามิใช่นมัสการไม้กางเขนที่แขวนพระองค์กางเขนจึงเป็นเพียงทางให้เราผ่านไปถึงพระเยซูเจ้าเท่านั้นเองไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายและหน้าที่ของเครื่องหมายก็คือชี้จะเป็นหนทางสิ่งของบุคคลหรือธรรมชาติก็แล้วแต่เราไม่ได้ให้ความสนใจกับเครื่องหมายเท่าไรนักเมื่อผ่านแล้วก็ผ่านไปตัวอย่างเช่นเครื่องหมายจราจรที่บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับรถห้ามแซงห้ามจอดและอื่นๆเมื่อเราผ่านเครื่องหมายนั้นไปแล้วเราก็ไม่ได้กลับมาสนใจเครื่องหมายเหล่านั้นอีกแต่เราพุ่งความสนใจของเราไปที่เป้าหมายมากกว่าสำหรับคริสเตียนไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายที่ชี้ไปยังพระเยซูผู้ถูกตรึงบนนั้นเราให้ความสนใจกับองค์พระมากกว่าไม้ที่แขวนพระองค์ฉลองของวันนี้จึงให้ความสำคัญกับองค์พระเยซูเจ้าถึงพระธรรมล้ำลึกของการทรมานของพระองค์มากกว่าและที่สำคัญไม้กางเขนบอกถึงความรักความเกลียดชังและความรอดพ้นในเวลาเดียวกันไม้กางเขนบอกเราว่าพระเจ้าทรงรักเรามากถึงขั้นยอมตายบนไม้กางเขนไม้กางเขนยังบอกเราว่ามนุษย์ก เกลียดพระองค์มากจนจับพระองค์ไปตรึงเยี่ยงผู้ร้ายไม้กางเขนยังบอกเราว่ามนุษย์รอดได้ก็เพราะไม้กางเขนนั่นเองท่านผู้ฟังครับเราขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าพวกเราถือว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดเพราะว่าเวลาที่พ่อแม่อุ้มเราไปเพื่อรับสิ่งล้างบาปนั้นเราก็บอกว่าเรามาขอความเชื่อจากพระวิญญาณและเมื่อล้างบาปแล้วเราก็เป็นผู้มีความเชื่อแต่ความเชื่อนี้มันอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันขึ้นอยู่กับเราขึ้นกับสังคมด้วยแต่ในความจริงแล้วความเชื่อมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องที่พระเป็นเจ้าให้มาสำหรับเราจะดำรงชีวิตด้วยกันเพราะเราเป็นพระศาสนาจักรเดียวกันวันนี้ก็ขอพี่น้องได้ฟังเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อในบางประเทศดังต่อไปนี้นะครับการฟื้นคืนความเชื่อของคาทอลิกในดินแดนที่เคยปฏิบัติศาสนาเป็นเวลาหลายรุ่นหลายชาติที่บางประเทศเคยปฏิบัติกับศาสนาเหมือนเป็นสิ่งโบราณที่ถูกฝังกลบไว้ใต้ความทันสมัยโบสถ์หรือวัดกลายเป็นแค่อนุสาวรีย์ไม่ใช่ชุมชนที่มีชีวิตความเชื่อถูกผลักไปอยู่ริมขอบสังคมในขณะที่ลัทธิไร้ศาสนาไร้พระเจ้าถูกยกย่องให้เป็นอนาคตความเชื่อไม่ได้หายไปชั่วข้ามคืนแต่มันค่อยๆจางหายไปเหมือนเทียนที่ดับลงทีละเล่มในมหาวิหารที่ว่างเปล่าแต่ประวัติศาสตร์มักมีพิธีหวนคืนกลับมาเสมอในหลายประเทศที่เคยขึ้นชื่อเรื่องการปฏิเสธศาสนามีบางสิ่งที่คาดไม่ถึงคือมีการก่อตัวขึ้นใต้ผิวน้ำประเพณีคาทอลิกโบราณกำลังกลับมาอย่างเงียบๆคนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่วัดที่ปู่ย่าตายายเคยละทิ้งไปการเฉลิมฉลองความเชื่อในที่สาธารณะจะกลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งหลังจากเงียบหายไปหลายศตวรรษและในสถานที่ที่ไร้พระเจ้าเคยกำหนดอัจฉริยะของชาติคาทอลิกกำลังค่อยๆทวงคืนพื้นที่ของตนกลับมานี่ไม่ใช่การปฏิวัติอันรุนแรงแต่มันเคลื่อนตัวเหมือนกระแสน้ำที่ซัดเข้าสู่ฝั่งที่เคยถูกละทิ้ง

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภักพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสเตียนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพำนักพระองค์นะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพรรณนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้จึงตนเองอีกข้างหนึ่งของกางเขนของความพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหาร้อยแปดพันชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากคือไม่มีกางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราและในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

0: วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง
1: บทที่3พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส
2: ชายคนหนึ่งจากกลุ่มชาวฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของชาวยิวเขามาเฝ้าพระเยซูเจ้าตอนกลางคืนทูลว่ารับบีพวกเรารู้ว่าท่านเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำเครื่องหมายอัศจรรย์อย่างที่ท่านทำได้นอกจากพระเจ้าจะสถิตกับเขาพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
1: เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้เกิดใหม
2: ่นิโคเดมัสทูลถามว่าคนชราแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไรกันเขาจะเข้าไปในครรภ์มารดาอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูเจ้าทรงตอบว่า
1: เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้าสิ่งใดที่เกิดจากเนื้อหนังย่อมเป็นเนื้อหนังสิ่งใดที่เกิดจากพระจิตเจ้าย่อมเป็นจิตอย่าประหลาดใจถ้าเราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบนลมย่อมพัดไปในทางที่ลมต้องการท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่าลมพัดมาจากไหนและจะพัดไปไหนทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี
2: ้นิโคเดมัสทูลถามพระองค์ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
1: ท่านเป็นอาจารย์ของชาวอิสราเอลท่านไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เรารู้และเป็นพยานถึงเรื่องที่เราเห็นแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมรับคำยืนยันของเราถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเมื่อเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนี้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรเมื่อเราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์ไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์

0: รพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้นผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าประเด็นของการตัดสินลงโทษก็คือความสว่างเข้ามาในโลกนี้แล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะการกระทําของเขานั้นชั่วร้ายทุกคนที่ทำความชั่วยอมเกลียดความสว่างและไม่เข้าใกล้ความสว่างเกรงว่าการกระทำของตนจะปรากฏชัดแจ้งแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามความจริงยอมเข้าใกล้ความสว่างเพื่อให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เขาทำได้ทำโดยพึ่งพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในแคว้นยูเดียยอห์นเป็นพยานครั้งสุดท้าย
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้าไปในแคว้นยูเดียพระองค์ประทับอยู่กับเขาที่นั่นและทรงทำพิธีล้างส่วนยอห์นก็ทำพิธีล้างอยู่ที่ไอโนนใกล้ตำบลซาลิมเพราะที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์ประชาชนต่างมารับพิธีล้างเวลานั้นยอห์นยังไม่ถูกจำคุกชาวยิวคนหนึ่งเริ่มโต้เถียงกับศิษย์บางคนของยอห์นเรื่องการชำระล้างคนเหล่านั้นจึงไปหายอห์นพูดว่ารับบีขณะนี้ผู้ที่เคยอยู่กับท่านที่แม่น้ำจอร์แดนฟากโน้นและท่านเป็นพยานถึงเขากำลังทำพิธีล้างอยู่และทุกคนก็ไปหาเขายอห์นตอบว่าม
0: นุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานได้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสตเจ้าแต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาก่อนพระองค์ผู้ที่มีเจ้าสาวคือเจ้าบ่าวแต่เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังอยู่ยอมยินดีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวข้าพเจ้ามีความยินดีเช่นนี้และความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงผู้ที่มาจากเบื้องบนย่อมอยู่เหนือทุกคนผู้ที่มาจากแผ่นดินนี้ย่อมเป็นของแผ่นดินนี้และพูดอย่างคนของแผ่นดินนี้ผู้ที่มาจากสวรรค์ย่อมอยู่เหนือทุกคนเขาเป็นพยานถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแต่ไม่มีใครยอมรับคำยืนยันของเขาผู้ที่รับคำพยานยืนยันของเขาก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมานั้นย่อมกล่าวพระวาจาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานพระจิตเจ้าให้เขาอย่างไม่จำกัดพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระบุตรผู้ใดมีความเชื่อในพระบุตรย่อมมีชีวิตนิรันดรผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระบุตรจะไม่พบชีวิตนั้นการลงโทษของพระเจ้ากำลังอยู่เหนือเขาแล้ว

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าพวกเราถือว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดเพราะว่าเวลาที่พ่อแม่อุ้มเราไปเพื่อรับสิ่งล้างบาปนั้นเราก็บอกว่าเรามาขอความเชื่อจากพระวิญญาณและเมื่อล้างบาปแล้วเราก็เป็นผู้มีความเชื่อแต่ความเชื่อนี้มันอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันขึ้นอยู่กับเราขึ้นกับสังคมด้วยแต่ในความจริงแล้วความเชื่อมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องที่พระเป็นเจ้าให้มาสำหรับเราจะดำรงชีวิตด้วยกันเพราะเราเป็นพระศาสนาจักรเดียวกันวันนี้ก็ขอพี่น้องได้ฟังเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อในบางประเทศดังต่อไปนี้นะครับการฟื้นคืนความเชื่อของคาทอลิกในดินแดนที่เคยปฏิบัติศาสนาเป็นเวลาหลายรุ่นหลายชาติที่บางประเทศเคยปฏิบัติกับศาสนาเหมือนเป็นสิ่งโบราณที่ถูกฝังกลบไว้ใต้ความทันสมัยโบสถ์หรือวัดกลายเป็นแค่อนุสาวรีย์ไม่ใช่ชุมชนที่มีชีวิตความเชื่อถูกผลักไปอยู่ริมขอบสังคมในขณะที่ลัทธิไร้ศาสนาไร้พระเจ้าถูกยกย่องให้เป็นอนาคตความเชื่อไม่ได้หายไปชั่วข้ามคืนแต่มันค่อยๆจางหายไปเหมือนเทียนที่ดับลงทีละเล่มในมหาวิหารที่ว่างเปล่าแต่ประวัติศาสตร์มักมีพิธีหวนคืนกลับมาเสมอในหลายประเทศที่เคยขึ้นชื่อเรื่องการปฏิเสธศาสนามีบางสิ่งที่คาดไม่ถึงคือมีการก่อตัวขึ้นใต้ผิวน้ำประเพณีคาทอลิกโบราณกำลังกลับมาอย่างเงียบๆคนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่วัดที่ปู่ย่าตายายเคยละทิ้งไปการเฉลิมฉลองความเชื่อในที่สาธารณะจะกลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งหลังจากเงียบหายไปหลายศตวรรษและในสถานที่ที่ไร้พระเจ้าเคยกำหนดอัจฉริยะของชาติคาทอลิกกำลังค่อยๆทวงคืนพื้นที่ของตนกลับมานี่ไม่ใช่การปฏิวัติอันรุนแรงแต่มันเคลื่อนตัวเหมือนกระแสน้ำที่ซัดเข้าสู่ฝั่งที่เคยถูกละทิ้ง

ังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสเตียนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพำนักพระองค์นะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ถ่ายบาปโลกโดยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสเตียนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพรรณนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ตรึงตนเองอีกข้างหนึ่งของกางเขนของพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากคือไม่กางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: บทที่สามพระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส
1: ชายคนหนึ่งจากกลุ่มชาวฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของชาวยิวเขามาเฝ้าพระเยซูเจ้าตอนกลางคืนทูลว่ารับบีพวกเรารู้ว่าท่านเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำเครื่องหมายอัศจรรย์อย่างที่ท่านทำได้นอกจากพระเจ้าจะสถิตกับเขาพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้เกิดใหม
1: ่นิโคเดมัสทูลถามว่าคนชราแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไรกันเขาจะเข้าไปในครรภ์มารดาอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูเจ้าทรงตอบว่า
0: เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้าสิ่งใดที่เกิดจากเนื้อหนังย่อมเป็นเนื้อหนังสิ่งใดที่เกิดจากพระจิตเจ้าย่อมเป็นจิตอย่าประหลาดใจถ้าเราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบนลมย่อมพัดไปในทางที่ลมต้องการท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่าลมพัดมาจากไหนและจะพัดไปไหนทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี
1: ้นิโคเดมัสทูลถามพระองค์ว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็นไปได้อย่างไรพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านเป็นอาจารย์ของชาวอิสราเอลท่านไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เรารู้และเป็นพยานถึงเรื่องที่เราเห็นแต่ท่านทั้งหลายไม่ยอมรับคำยืนยันของเราถ้าท่านทั้งหลายไม่เชื่อเมื่อเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลกนี้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรเมื่อเราจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสวรรค์ไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้นผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าประเด็นของการตัดสินลงโทษก็คือความสว่างเข้ามาในโลกนี้แล้วแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะการกระทำของเขานั้นชั่วร้ายทุกคนที่ทำความชั่วยอมเกลียดความสว่างและไม่เข้าใกล้ความสว่างเกรงว่าการกระทำของตนจะปรากฏชัดแจ้งแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามความจริงยอมเข้าใกล้ความสว่างเพื่อให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เขาทำได้ทำโดยพึ่งพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในแคว้นยูเดียยอห์นเป็นพยานครั้งสุดท้าย
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้าไปในแคว้นยูเดียพระองค์ประทับอยู่กับเขาที่นั่นและทรงทำพิธีล้างส่วนยอห์นก็ทำพิธีล้างอยู่ที่ไอโนนใกล้ตำบลซาลิมเพราะที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์ประชาชนต่างมารับพิธีล้างเวลานั้นยอห์นยังไม่ถูกจำคุกชาวยิวคนหนึ่งเริ่มโต้เถียงกับศิษย์บางคนของยอห์นเรื่องการชำระล้างคนเหล่านั้นจึงไปหายอห์นพูดว่ารับบีขณะนี้ผู้ที่เคยอยู่กับท่านที่แม่น้ำจอร์แดนฟากโน้นและท่านเป็นพยานถึงเขากำลังทำพิธีล้างอยู่และทุกคนก็ไปหาเขายอห์นตอบว่าม
0: นุษย์มีสิ่งใดไม่ได้นอกจากสิ่งที่ได้รับจากสวรรค์ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานได้ที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสตเจ้าแต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาก่อนพระองค์ผู้ที่มีเจ้าสาวคือเจ้าบ่าวแต่เพื่อนเจ้าบ่าวที่ยืนฟังอยู่ยอมยินดีเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวข้าพเจ้ามีความยินดีเช่นนี้และความยินดีของข้าพเจ้าก็สมบูรณ์พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงผู้ที่มาจากเบื้องบนย่อมอยู่เหนือทุกคนผู้ที่มาจากแผ่นดินนี้ย่อมเป็นของแผ่นดินนี้และพูดอย่างคนของแผ่นดินนี้ผู้ที่มาจากสวรรค์ย่อมอยู่เหนือทุกคนเขาเป็นพยานถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแต่ไม่มีใครยอมรับคำยืนยันของเขาผู้ที่รับคำพยานยืนยันของเขาก็รับรองว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมานั้นย่อมกล่าวพระวาจาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานพระจิตเจ้าให้เขาอย่างไม่จำกัดพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระบุตรผู้ใดมีความเชื่อในพระบุตรย่อมมีชีวิตนิรันดรผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระบุตรจะไม่พบชีวิตนั้นการลงโทษของพระเจ้ากำลังอยู่เหนือเขาแล้ว

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่14กันยายนฉลองเทิดทูนไม้กางเขนบทอ่านจากหนังสือกันดารวิถีบทที่21ข้อ4ถึง9เวลานั้นชาวอิสราเอลออกเดินทางจากภูเขาโฮมุ่งสู่ทะเลต้นกบเพื่อเลี่ยงแผ่นดินเอโดมแต่ขณะที่อยู่ตามทางประชากรเริ่มหมดความอดทนจึงพากันบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาพวกเราออกมาจากประเทศอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดาร นี้เล่าที่นี่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารพวกเราเบื่ออาหารจืดชืดนี้เต็มทีแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งงูพิษมากัดประชาชนทำให้ชาวอิสราเอลตายเป็นจำนวนมากคนทั้งปวงจึงไปหาโมเสสขอร้องว่าพวกเราทำบาปเพราะบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและบ่นว่าท่านขอท่านได้ทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงขจัดงูพิษเหล่านี้ออกไปเสียเถิดโมเสสจึงอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อประชากรแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่าจงทำงูโลหะติดไว้บนเสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูโลหะนั้นจะรอดชีวิตโมเสสจึงทำงูทองสำริดขึ้นติดไว้ที่เสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูทองสำริดนั้นก็รอดชีวิตบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนบทที่3ข้อ13ถึง17เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้พระศาสนาจักรกำหนดให้เป็นวันฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะถามว่าฉลองนี้เป็นฉลองอะไรแน่มีความเป็นมาอย่างไรวันนี้พ่อก็เลยขอนำข้อมูลจากวิกิพีเดียเกี่ยวกับไม้กางเขนและการฉลองในวันนี้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้เรารำลึกถึงตัวไม้กางเขนที่ทหารโรมันใช้ตรึงพระเยซูเจ้าตัวไม้กางเขนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นส่วนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เรารำลึกถึงองค์พระเยซู

เจ้าที่ได้รับการทรมานและถูกทหารโรมันตรึงไว้กับไม้กางเขนพระศาสนาจักรกำหนดให้เราทำการฉลองเทิดทูนกางเขนในวันที่14กันยายนของทุกปีฉลองนี้ทำให้เรารำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์ได้แก่1การพบไม้กางเขนแท้ของพระเยซูเจ้าโดยนบุญเฮเลนาพระราชมารดาของพระจักรพรรดิคอนสแตนตินสองการอภิเษกพระวิหารที่จักรพรรดิคอนสแตนตินสร้างขึ้นมาครอบพระกุหาของพระเยซูเจ้าและภูเขากันวาริโอและสามการนำไม้กางเขนแท้กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มในปีคริสตศักราช629โดยพระจักรพรรดิเฮราคลิอุสแห่งไบซันไทน์หลังจากที่ไม้กางเขนนี้ตกไปอยู่ในมือของจักรพรรดิชาวเปอร์เซียชื่อครอสโรที่2ในปีคริสตศักราช614ประมาณปีคริสตศักราช327ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิคอนสแตนตินมาการิอุสพระสังฆราชแห่งเยรูซาเล็มสั่งให้มีการขุดค้นเพื่อทราบสถานที่แน่ชัดของเนินกันวาริโอและสถานที่ฝังพระศพของพระเยซูเจ้าในระหว่างที่มีการขุดค้นเขาได้พบไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซูเจ้าพระสังฆราชมาการิอุสเป็นผู้ยืนยันว่าไม้กางเขนที่พบเป็นกางเขนอันที่ตรึงพระเยซูเจ้าแน่นอนนอกจากนั้นเขายังพบกางเขนอีก2อันที่โจร2คนถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ด้วยเพราะเหตุนี้จักรพรรดิคอนสแตนตินจึงได้สร้างวิหารขึ้นบนสถานที่อันเป็นที่ตั้งของเนินกันวาริโอและพระคูหาดังที่กล่าวมาแล้ว9ปีต่อมาวิหารหลังนี้จึงได้รับการอภิเษกโดยมีชิ้นส่วนของไม้กางเขนประดิษฐานไว้ภายในหนึ่งในสามของไม้ชิ้นนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่เยรูซาเล็มอีกหนึ่งในสามถูกนำไปเก็บไว้ในวิหารซันตาโครเชที่กรุงโรมส่วนอีกหนึ่งในสามถูกนำไปยังเมืองคอนสแตนติโนเปิลวันฉลองวันนี้ตรงกับวันอภิเษกวิหารที่ถูกสร้างครอบพระกุหาของพระเยซูเจ้าไว้ในปีคริสตศักราช335มีการฉลอง2วันถึงแม้พระวิหารจะได้รับการอภิเษกในวันที่13กันยายนแต่ตัวไม้กางเขนถูกนำออกมานอกวัดในวันที่14เพื่อให้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและสบรุษสามารถภาวนาต่อหน้าไม้กางเขนแท้อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาคำนับไม้กางเขนนี้ด้วยที่โรมมีการฉลองก่อนสิ้นศตวรรษที่7พระสังฆายนาครั้งที่2ที่เมืองนิเชียเมื่อปีคริสตศักราช787ได้แยกย้ายเห็นความแตกต่างระหว่างคำว่าการให้ความเคารพและการนมัสการซึ่งหมายความว่าเรากราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เราให้ความเคารพแก่ไม้กางเขนเราไม่ได้นมัสการไม้กางเขนเปตาวิอุสให้ข้อสังเกตว่าความศรัทธาต่อไม้กางเขนไม่ใช่แก่นของศาสนาและไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเพื่อความรอดพ้นความหมายก็คือความศรัทธาต่อไม้กางเขนไม่ใช่ข้อความเชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีผลต่อความรอดพ้นแต่ประการใดการถวายเกียรติแด่รูปภาพเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลที่อยู่ในรูปนั้นดังนั้นเรานมัสการพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามิใช่นมัสการไม้กางเขนที่แขวนพระองค์กางเขนจึงเป็นเพียงทางให้เราผ่านไปถึงพระเยซูเจ้าเท่านั้นเองไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายและหน้าที่ของเครื่องหมายก็คือชี้
จะเป็นหนทางสิ่งของบุคคลหรือธรรมชาติก็แล้วแต่เราไม่ได้ให้ความสนใจกับเครื่องหมายเท่าไรนักเมื่อผ่านแล้วก็ผ่านไปตัวอย่างเช่นเครื่องหมายจราจรที่บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับรถห้ามแซงห้ามจอดและอื่นๆเมื่อเราผ่านเครื่องหมายนั้นไปแล้วเราก็ไม่ได้กลับมาสนใจเครื่องหมายเหล่านั้นอีกแต่เราพุ่งความสนใจของเราไปที่เป้าหมายมากกว่าสำหรับคริสเตียนไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายที่ชี้ไปยังพระเยซูผู้ถูกตรึงบนนั้นเราให้ความสนใจกับองค์พระมากกว่าไม้ที่แขวนพระองค์ฉลองของวันนี้จึงให้ความสำคัญกับองค์พระเยซูเจ้าถึงพระธรรมล้ำลึกของการทรมานของพระองค์มากกว่าและที่สำคัญไม้กางเขนบอกถึงความรักความเกลียดชังและความรอดพ้นในเวลาเดียวกันไม้กางเขนบอกเราว่าพระเจ้าทรงรักเรามากถึงขั้นยอมตายบนไม้กางเขนไม้กางเขนยังบอกเราว่ามนุษย์เกลียดพระองค์มากจนจับพระองค์ไปตรึงเยี่ยงผู้ร้ายไม้กางเขนยังบอกเราว่ามนุษย์รอดได้ก็เพราะไม้กางเขนนั่นเองท่านผู้ฟังครับเราขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ

0: ผู้ให้ชีวิตจอห์นบทที่15
1: ผู้ที่มีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ผู้นั้นจะไม่มีวันตายและจะมีชีวิตรอดตลอดไปแม้เขาตายแล้วเขาก็จะกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกและจะไม่ตายอีกเลยดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงกลับเป็นขึ้นมาและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้เขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและไว้วางใจในเราจะไม่ตายเลย

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

0: ของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร อาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
0: หนึ่งจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้าพระองค์เดียวของท่านสองอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ

0: 8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจัก
0: 1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

0: ระหันสะทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล

0: จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซู

0: ิญนั่งมิซาในเช้าวันนี้อุทิศให้กับวิญญาณของคุณพ่ออันดูสำราญวกเสงี่ยมครบ2ปีอุทิศให้มิคาเอลวีรยุทธสุริยามานสุขสำราญโอกาสไว้ครับวันเกิดของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14แล้วก็นอกจากนั้นวันนี้ฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าภาวนาสุขสำราญเป็นพิเศษให้กับคุณแม่รัติยาทัตวิสัยสมาชิกคณะกางเขนของท่าแร่คุณแม่โยวนาวริดาทาวรแล้วก็สมาชิกคณะกางเขนของอุบลคุณแม่ธิการและสมาชิกคณะกางเขนของจันทบุรีของเชียงหวางแล้วก็ให้กับคณะพระฤทัยด้วยสุขสำราญเพื่อสุขภาพคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อเสกสมคุณพ่อกำจัดคุณพ่อชำนาญคุณพ่อสุพลคุณพ่อไพศาลบรรลุยคุณพุนคุณเรนเน่สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์โสรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนุนคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาตุถาวรครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่เมเลียแมกเนสบุญรักษาสมาชิกคณะสันปอนโดยชาติทุกคนสุขสำราญให้กับเซอร์ธีรศักดิ์เกื้อกูลแล้วก็โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอุทิศให้กับดวงวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระคาร์ดินัลเลนาโตมาติโนคุณพ่อโยเซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่อดูสำรันวกเสงี่ยมคุณพ่อธนรัตน์สงขาพระดาเปโตศักดาสกลทวัฒน์คุณพ่อใหญ่รัตน์ชัยลาคุณพ่อโกวิทเจริญพงศ์คุณพ่อรังสรรค์พารุรัตน์คริสโตเฟอร์ชัยมนิกาทิพวรรณมณิกาหนองวิสุทธิ์สุรพลเทเลซาจรวรรณแกรู้ยางกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตงยุงหวังวันคุณหมอยมารยานประสิทธิ์จันทราทิพย์มารยาสิทธิดาจันทราทิพย์ประจาดบนทาจันบุรัตสุขถาวรเซิงจรินผิวเกลี้ยงภาวนาผู้สุขภาพของคุณนิสานาจโยสันนุสนโยซับสุรพลปังกลางนางปิยพรอุดมเดชเอมารยานพิทักษ์โสบุญมิสเตอร์คาริโอคุณนกซิสเตอร์จินนติการชีลับอุทิศกับมูยันของยอนบัพติสแก้วและมาเรียสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรีโยซัฟสุนันจัมปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนและอนนาศรีนวลโจสันนุสนเชิญยืนและนอกจากนั้นสุขสำราญโอกาสวันคล้ายเกิดคุณพ่อเด่นช่วยสุขด้วยเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องวันนี้พระศาสนาจักให้เราฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้านะภาวนานะให้เราแต่ละคนได้นะรวมไปกางเขนกับพระคริสต์เจ้านะรักไม้กางเขนนะกางเขนเป็นหนทางแห่งความรอดของพวกเราทุกคนพี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสันทานุภาพ
0: และต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาไภบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: ์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพอพระทัยพระบุตรรับทรมานบนไม้กางเขนเพื่อไถ่มนุษยชาติให้รอดพ้นข้าพระเจ้าทั้งหลายรู้จักพระธรรมบัลลังก์ลึกแห่งไม้กางเขนในโลกนี้แล้วโปรดได้รับผลแห่งการไถ่กู้นี้ในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือกันดารวิถีเวลานั้นชาวอิสราเอลออกเดินทางจากภูเขาโฮมุ่งสู่ทะเลต้นกกเพื่อเลี่ยงแผ่นดินเอโดมแต่ขณะที่อยู่ตามทางประชากรเริ่มหมดความอดทนจึงพากันบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาพวกเราออกมาจากอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดารนี้ที่นี่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารพวกเราเบื่ออาหารจืดชืดนี้เต็มทีแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งงูพิษมากัดประชาชนทำให้ชาวอิสราเอลตายเป็นจำนวนมากคนทั้งปวงจึงไปหาโมเสสขอร้องว่าพวกเราทำบาปเพราะบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและบ่นว่าท่านขอท่านได้ทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงขจัดงูพิษเหล่านี้ออกไปเถิดโมเสสจึงวอนขอพระเจ้าเพื่อประชากรแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่าจงทำงูโลหะติดไว้บนเสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูโลหะนั้นจะรอดชีวิตโมเสสจึงทำงูทองสำริดขึ้นติดไว้ที่เสาผู้ถูกงูกัดและมองดูงูสำริดนั้นก็รอดชีวิตพระวาจาของพระเจ้า

ประชากรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของข้าพเจ้าเถิดจงเงี่ยหูฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเปิดปากพูดเป็นคำประพันธ์เปิดเผยปริศนาที่ซ่อนไว้ตั้งแต่ในอดีตเชิญรับ

่อพระองค์ทรงสังหารเขาบางคนเขาก็แสวงหาพระองค์เขากลับใจหันมาหาพระเจ้าระลึกได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นหลักศิลาของเขาพระผู้สูงสุดทรงเป็นผู้ช่วยเขาให้รอดพ้นเชิญรับ

0: ทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีแม้ว่าพระเยซูเจ้าทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหนแต่ทรงสละพระองค์จงหมดสิ้นทรงรับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสวงพระทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขนเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่งและประทานพระนามให้แก่พระองค์พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พิภพจะย่อเขาลงนมัสการพระนามเยซูนี้และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าพระบิดาพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า
0: เชิญยืน

ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบนมัสการถวายสดุดีแด่พระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงไถ่โลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอน
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้นพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญ
2: คณะสงฆ์คณะซิสเตอร์แล้วก็พี่น้องที่รักทุกคนวันนี้พระศาสนาจักรของเราฉลองเทิดทูนไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าน่าสำคัญมากางเขนให้เป็นเครื่องหมายของคริสตังและของคริสตชนเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของไม้กางเขนนั้นเป็นสิ่งที่พี่น้องนะทำเป็นประจำประจำและทุกครั้งที่เราทำเราคิดถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้านะที่มีต่อมนุษยชาตินะความรักที่พระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์นะจนกระทั่งยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราแต่ละคนพี่น้องนะสิ่งที่เราเห็นประจำประจำทุกโบสถ์ทุกวิหารของคาทอลิกจะเห็นเครื่องหมายของไม้กางเขนอยู่เหนือโบสถ์แล้วก็หลายคนที่ผ่านมาคุณพ่อสังเกตเห็นก็ไหว้แล้วก็เข้ามาในวัดแล้วก็เห็นว่าจุดเด่นก็คือไม้กางเขนเพราะฉะนั้นเครื่องหมายไม้กางเขนนั้นเป็นสิ่งเราเองทำทุกๆวันแล้วก็คิดถึงความรักของพระเจ้าทุกครั้งที่พระองค์ทำสำคัญมากางเขนก็หมายความว่าเรากำลังตรึงตัวของเราพร้อมกับพระคริสต์เจ้าเรากำลังแบกกางเขนพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่พระเจ้าเองพระเยซูเจ้าบอกกับเราก็คือว่าการเป็นศิษย์ของพระองค์ก็คือการแบกไม้กางเขนติดตามพระเยซูเจ้าแล้วก็ในวันนี้นะเราเห็นว่ามีคณะรักกางเขนของทะเลอุบลนะเชียงหวางของเวียดนามแล้วก็ของภาคเหนือไทยที่มีจิตลมนะของการรักไม้กางเขนเป็นพิเศษนะแบกกางเขนร่วมกับพระคริสต์เจ้านอกนั้นก็มีสมาชิกคารวาสรักกางเขนแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราคริสตชนทุกคนนั้นมีหน้าที่ในการแบกกางเขนนะติดตามพระเยซูเจ้าทุกวันเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายที่เราคุ้นเคยนะพี่น้องเห็นนักกีฬาบางคนนะเวลาฟุตบอลโลกที่ผ่านมาหรือว่าลีกต่างๆนะจะเห็นว่านักกีฬาเขามีความศรัทธานะทำสำคัญบางกางเขนเวลาที่ลงไปสนามหรือทุกครั้งที่ยิงประตูได้นะบางคนก็ทำสำคัญมากางเขนไม่ว่าจะชนะหรือแพ้หรือว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยมีดาราบางคนนะใช้มากางเขนในการมาประดับทำเป็นต่างหูเป็นสร้อยคอเพื่อประดับประดาตัวเองแต่สำหรับเราคริสตชนนั้นเครื่องหมายของไม้กางเขนนั้นมีความหมายมากกว่านั้นไม่ใช่เป็นเครื่องประดับแต่เป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความรอดที่เรามองเห็นว่าพระเยซูเจ้าเองทรงรักเราอย่างมากนะยอมสิ้นพระชนยอมทนทุกข์แบกไม้กางเขนแบกบาปของเราแล้วก็ได้ยอมสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปเราแต่ละคนให้เราแต่ละคนนั้นเอาตัวรอดไปเมืองสวรรค์นั้นเป็นความรักอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พี่น้องมองดูไม้กางเขนเราจะเห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ที่นั่นนะพงยอมสิ้นพระชนเพื่อเราทุกคนนะพงไม่เคยทำบาปพงไม่ทำบาปแต่พงแบกบาปของมนุษย์ทั้งโลกแล้วก็นำความรอดมาสู่ชีวิตของเราแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็ขอพี่น้องได้รักไม้กางเขนและแบกไม้กางเขนของตัวเองในไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าหยิบยื่นให้กับเราแต่ละคนนะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะรับภาระมากกว่าแบกไม้กางเขนของตัวเองของลูกหลานแล้วก็ของคนอื่นๆด้วยนะเราเองก็ต้องรักไม้กางเขนถ้าพี่น้องไม่รักกางเขนและแบกไม้กางเขนเราจะไม่สามารถเอาตัวรอดไปเมืองสวรรค์ได้นะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอให้จิตลมแห่งความรักของพระเยซูเจ้าผ่านทางหนทางของไม้กางเขนได้ประทานพระคุณพระพรให้กับพี่น้องทุกคน ทุกเพศทุกวัยและทุกฐานะไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์หรือว่าเป็นพี่น้องสบุตรทุกคนเราต้องแบกไม้กางเขนติดตามพระสุเจ้าแล้วก็เพื่อจะได้มีความสุขพร้อมกับพงเพื่อจะได้มีความรอดพ้นหน้าตาผ่านทางไม้กางเขนที่พี่น้องแบกทุกๆวันนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: ตด้วยเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าการถวายบูชาบนไม้กางเขนได้อภัยบาปของมนุษยชาติทั้งสิ้นขอสักการบูชานี้จงชำระข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากบาปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
0: เรากำลังระลึกถึงพระองค
1: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
0: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลได้จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงตั้งไม้กางเขนให้นำความรอดพ้นมาสู่มนุษยชาติเพื่อว่าที่ใดความตายได้ถือกำเนิดมาที่นั่นจะได้เป็นที่เกิดแห่งชีวิตด้วยเจ้ามารร้ายได้มีชัยชนะที่ต้นไม้ในสวนอุทยานฉันใดก็จะต้องพ่ายแพ้ไปด้วยไม้กางเขนฉันนั้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาศัยพระบารมีเทพนิกรร่วมกันแซ่สองสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพก็โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่างุ่นนี้เปลี่ยนเป็นพระกายและผลิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมบัลลังก์ลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลั

0: มาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเทอร์ลูฮิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพระเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เชื่อพระพักตร์พระองค์ข้าพระเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันเตินเวรเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าเพื่อความสุขสำราญสุขภาพพลานามัยขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาโอกาสวันคล้ายวันเกิดและของคุณพ่อเด่นช่วยสุขด้วยเช่นเดียวกันโอกาสวันคล้ายวันเกิดตลอดจนพี่น้องที่ขอคำภาวนาเพื่อความสุขสำราญขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตอารามรักกังเขนทะเลอารามรักกังเขนอุบลจันลาวตลอดจนผู้ที่มีความรักต่อไม้กางเขนโอกาสฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าโปรดทรงลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงรับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสรณีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
2: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เห็นว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพงตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
2: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
2: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเยซูเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับสินศักดิ์สิทธิ์มีกำลังขึ้นแล้วขอกราบวอนพระองค์ได้โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงกอบกู้ด้วยไม้กางเขนแล้วได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชร่วมกับพระบิดาและพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
1: อาเมน
0: พิธีมิสาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพี่น้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: ตายเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: เดราสีมรณะสักขีแห่งพระเ

จากพระวรสารนักบุญยอนบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่17เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่าไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น

พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสตชนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกก็จะเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้และประดับไว้อยู่ในวัดทุกแห่งเป็นที่สง่างามแล้วก็ทำให้พวกเราเห็นพระเยซูเจ้าเวลาที่เราคุกเข่าหรือเราพำนักพระองค์นะครับใช่ไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าจะถูกตรึงพระองค์ก็ทำให้เป็นเครื่องหมายและความรอดของมนุษยชาติเพราะพระองค์ได้ไถ่บาปโลกด้วยไม้กางเขนของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรพระองค์เปรียบเทียบให้เราเห็นในอดีตในสมัยโมเสสนั้นโมเสสทำรูปงูและยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยรักษาชาวยิวที่บ่นว่าพระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถูกงูกัดแล้วเขาก็สำนึกผิดและขอโทษต่อพระองค์โดยการมองดูรูปงูแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติเราทราบกันว่าไม่ใช่งูไม่ใช่รูปงูที่รักษาเขาหรอกครับแต่เป็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่างหากดังนั้นในปัจจุบันนี้คนที่ทำบาปก็เหมือนถูกงูกัดเขาต้องมาหาพระองค์เพื่อรับการรักษาพระเยซูเจ้ามีฤทธิ์อำนาจยกบาปของมนุษย์เพราะพระองค์รักเขาและปรารถนาให้การเดินทางของเขาบรรลุถึงดินแดนแห่งพระสัญญาเราคริสตชนฉลองการเทิดทูนกางเขนของพระเยซูเจ้ากางเขนของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความรักสุดพรรณนาเป็นการเชื้อเชิญเราให้ตรึงตนเองอีกข้างหนึ่งของกางเขนของพระองค์และกางเขนเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยในชีวิตเราพี่น้องเราเผชิญปัญหา 108,000 ชนิดแต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราเสมอเราทุกคนเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดคือไม่มีความทุกข์ยากลำบากคือไม่มีกางเขนก็คือความทุกข์ยากลำบากเนี่ยที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยคือในเวลาทุกข์ยากลำบากนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับเราในเวลาเดียวกันเราก็เชื่ออีกว่าจะไม่มีพระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนหมายความว่าการดำรงชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระองค์นั้นเราก็จะต้องแบกกางเขนของตนเองเดินติดตามพระองค์ไปดังนั้นก็สรุปก็คือพวกเราเชื่อว่าไม่มีไม้กางเขนใดที่ปราศจากพระเยซูเจ้าไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยและไม่มีพระเยซูเจ้าที่ไม่มีไม้กางเขนก็คือเมื่อเรารับพระองค์มาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราก็จะต้องแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันที่14ของเดือนกันยายนของทุกปีนั้นพระศาสนาจักรให้เราฉลองการเทิดทูนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าการที่เราคริสตชนนมัสการพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนแล้วก็เราจะเห็นเวลาที่คนทำกางเขนนั้นจะทำกางเขนแล้วก็จะมีองค์พระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่ที่นั่นแล้วก็เราคาทอลิกประจา

0: วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
2: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่